0: สาเจตอหันกุนตายเสีย3กุนหาได้ไปหาหอย58กุนในหันกุนการโฮเฮินเข้ากับต่างประเทศ260กุนเมื่อโดนกันจริงโพสต์ที่เขาเฮ็ดอยู่ของโคลงหลายก็ได้ตลากไปถึงตีจีลงดับตามการปรึกษาการบอกเก่านำสั่งการมดเงินการเอกสารไปในพัฒเอทครึ่งปีไปอ่อนทำลายระพิกายเวลายามเดียวกันหอยปุ่นใดสีปุ่นปลายเจ็ดวันเสาเจ็ดคำขวางลินผู้เป็นผู้ปากกั้มในห้องการสังหุปูตอบครอบเซินฟู่พัฒเอทอเมริกาจากติดต่อพัฒเอทสงโกขายของโคออกไปเหี้ยแก้เกาขวานทำลายมาหอยปุ่นใดเจ็บปุ่นปลายหาพัฒเอทอเมริกาเอาขอการกาขายของโคต่อกันเป็นสองการนัดสการนับเสียงอาปินปัญญาตัวเดียวเหตุสังปัญญาหักษาพัฒเอทสงโกขัดแขนฝุ่นต่อห้องการโป๊ก่อนยึดหน่อยการเพ่ภายคำรับพระเดชนิโปเออร์วันเสาเช็คคำออกปากว่าบันบ้างหมูโจนำหอยน้องคำรับนี่ไปได้ปอหันควันสักหมูตายเซ3หอย59กุนมีกุนหาได้ไปหอดถึง9หอยไป10กุนอันสกันเผียกนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี้เผียข่าวสารใหม่ก็ถึงตีนี
1: ้คำเพียนเขาหูความกึดไหมหาซาปันทนังฮักเดียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความคึกสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสูจีปี2008ชั่วเก่าตัวเดินเก่าลอกเศร้าเจ็ดคำอยู่ในพร้อมลงหย่องย่อและเสร็จสร้างภาษาปันทนังการจำเลินตั้งพัดเกตปากกำนันสีออกไปอ้อน70ปีภายเมืองจุภาษาพัดเกตเฮาอยู่ไต่จงโกกงสั้นตั้งก่อนอ้อนพร้อมการสั่งเตียงพัดเกตจงโกไหมตั้งเฮายันออกกำจ้าภาษาปัญญามะเขือสือที่แทบกับเตียงหลังการเตนาขอการภาษาสงโกเกี่ยวข่าวสินตั้งจอบเมียนอันใกล้จีขอการภาษามีเลิงเปิงสงโกนั้นต่างเป็นหมันกล่องป้องภาษาและกล่องจ้าภาษาแห่งตั้งเอาภาษาเลี้ยงเป่งกันต่างเป็นพิญญาณตึกปืนต่างเป็นพัฒเจตนันจองหนึ่งต่างเป็นหมันพัฒเจตภาษาตามโต๊ะกึดป้องภายเมืองสุภาษาอยู่ในงีตานหันปอกที่หนึ่งเจ็ดเอาไหลอำนาจนาสการเลี้ยงเปล่งกันพำกันปิ้นก็เก่าเจ้าเฮิร์ดนั้นมีมอบนีตานอยู่ในพระเดชทรงโกเก่าภาษาอย่านิบกิบก้าแตกแหลกกันนั้นยานออกแนบปุ่งเอิ้งสุภาษาเลี้ยงเปล่งกันปันทนังเติมจอยกันและเตียงใจนั้นเฮาออกแห้งกำจอยภาษาหน่อยและบานเมืองภาษาแถวไม้ปุ่งเอิ้งพักษาและสอนสืบวัฒนธรรมจะดีก็ลืบสืบมาจูภาษาการขออยู่เฮาคินจุ่มหลายจูภาษาหน่อยและการปุ่งเนิ่งกะลาบาดเมืองวาดทุบานเมืองภาษาอยู่ในนีตันได้จำเรื่องนี้ไปอ้อนเป้าหอนมีมีทางผู้ฟังต่างหลายอันสกามเผียออกในปิ้นขาววันได้ทำเห็นความเกิดสีจิมพินตอนนี้ก็เผียออกทั้งที่หนี
2: เจ้าเฮ้เจ้า
3: เสียงปีเกี่ยวมนหวานครับสิบปั่นปีจังครับผ้าสาไต
4: เมตักผู้ฟังต่างไรสวัสดีสาดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นชมพองอยู่ในเวลาเพียวกำครับปองนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำครับเขาบ่าวเศร้าครับตบกันนั่นเพียวหือตั้งไรฟังปีไหนคุ้งนาวอนเดย์สวยนาวอนครับ
5: เดวอยสอยกาบไปและสะใจปล่อยตามันเปื้อนเอง

เจงว่าเบาปิ้นสังแลก่อนมอนหนักเบาปิ้นสังนี่เปิ้นว่าการอันต้องนี่หันกันนี่เหมือนหมากมันลูกตอนกันว่าปีดีอ่อนเอาข่อยและอีจ้อยก็เสียงลากพึงใจและสอยกิ่งใบใจหักเกยนางกองตัวนี้เดี๋ยวน้อแหลมเดี๋ยวน้องจึงว่ามาปบอายปี

กาบหลายแป้งจ่อยไข่โจเอวปันหน้าและน้องหักอายปอซาลีออนขาวฟูตัวนี้เออ

ผู้เลี้ยวเปิ้นผิดกันนี่ล่ะน้องเฮ้ยและใจคอดย่างเป้งเปิ้นเอ้ยเอ้ยน้อน้องและไปขับมาดอกมาปิ้นกูปลาอ๋อน้องก็ย่อมาดอกมาปิ้นกูปลาเข็มก็ดีกา

เดี๋ยวไอ้ปฏิเปิลและหรือยอดสายใจนี่พบจอดปั้นหน้าขวางปฏิเปิลหรือหลาอีจอยพบจอดเมืองลาวปฏิเจ้าได้หันเปิดใครสั่งสงครามกือต่อปีและพ่อหนาอีจอยและเหมือนใดหมื่นคำแดงน้องหักอายตัวน้องอ่อนแม่แป้งเปิ้นเอ้ยเดี๋ยวไอ้ชื่อได้บุญใจมีได้และกินข้าวหุ่มฟ้าและใจเฮยเมืองลงเปิ้นเอ้ยได้และกินปลาหุ่มหีบได้หีบจอนกันน้อยและแอบคอกลายแดงได้แอบหนอแจ้งแวงลาน้องเฮยมาดีสร้างใจใจเปิ้นเอ้ยซื่อ

สอยกาใบและใจคนไม่งามเปิ้นเอ้ยอันว่าอย่าถอยเจ้าหอมหักอย่าไปถอยก็ดีกาแกนว่าปีแล้วโหและปีนพอยและคำน้องไต่ลงบักโอเปิ้นและหลาน้องเฮ้ยเมินอ่อนเล่างามเปิ้นเอ้ยเด้อเอ้ยวันนี้ปี

担灾难含烦过了比担灾都还多耶。你我一个把好门落过边南过来南龙边往过爱比红来满黑毛猪所以咖啡没人安大满

ปินหังคุ้มคำอายและโตนอยและใครโตบือใสบ้าได้จ่าเมื่อเฮิร์นอวันยางเป่งเปิ้นเอ้ยกันมาพบปล่อยหลาและปินหังนี่อายพี่คุ้มน้อยที่ทำอบข้อจูสู้บู้อายการเงินก็จางและหักเอ้ยเดี๋ยวเอ้ยยาขี้เจ้าอ้อมหักยาขี้ก็ดีกาสอยกาปีตัวดีปล่อยเมแป้งเปิ้นเอ้ยกันว่าเสียงดีไปแล้วตุนโตไปอยู่ในและเมื่อโกกันว่านอนนี่ลืมกำหักคอยอย่าลืมกำจ้าพอจะขับคุณเมาดอปีเอ้ยเดวอยกะมาเสียงนี่ลืมกำจ้าขออย่าลืมปีอายลืมบ้านแล้วขึ้นแล้วขออย่าลืมเอิ้นสอยกาปีตัวดีปอยเอลเฟิร์นเปิ้นเอ้ยเดวอยกะมาเสียงนี่ไปอีนิ่งเอ้ยกะว่าน้องอยู่บ้านเมืองเปิ้นโกบ่จับขึ้นบ่เหมือนแหงเมืองเฮาปีเอ้ยอันว่าอินเราเสียงตัวดีมันดีขึ้นภาพใจและเมื่อโกกะว่าน้องอยู่หันเสแล้วกวยเห็ดเป็ดซาดีก็ดีกากะว่าพอทำบุบและทำตีแน่น้องกวย

ลาแกว่าตายปินเขาเมน้อยบาดีหาบเมื่อเย่แกว่าตายปินพ่อไตลงน้องมันเบาดีขึ้นเบาดีเมื่อกึ่งนอนแลบขังบาดีเมื่อเสือนอนแอบน้องยิงหลาเสียงจอยเมจ่าขับย่างเป่งหักเบอร์เนอเอเดวเอ้ยนางเฮ้ยนางตามใจเจ้าหอมหักตามใจก็ดีกา

ตามและเจอเลเปขันขึ้นใครขี่ไล่ลงนำตามและเจอไอ้ปวางนี่ใครขึ้นและใครมาเหินไอ้และแปงตูเมื่อจูสอยกาใบไม่เหินอ่อนเล่าฟูเปิ้นเอ้ยเดวเอ้ยฟังต่อเมโตอีลีหนังและลำเต้นเมโตเอ็นเข็นหนังลำต้องเปิ้นเบากีเมตุอีลิตหนังและต้องเต้าโหเต้าสอยหักเกยชิดกึ่งใจเก่านอนในอินเล่าเสียงตัวดีนี่ขึ้นไหวเหมือนสาวแทนน้องมายาเปื่อนมาแอวแลกเอเดวเอ้ยปีนี้คือเพลาปินจูน้องขึ้นขยันปีใจคุ้งน้องขึ้นแขวตุนตัวเสียงเมื่ออยู่ในเมื่อ

นิ่งตามจังน้องเลอายไม่จังขับยางเป่งนักกวยนางแห่งปีใจหุ้งซาเสิร์นมนดินหากว่าดินเมืองตีบสิบสองใหญ่ปันนามันเปิ้นลือสาเพียวจอดในเมย์โกลาปีเอเดี๋ยวเว้ยแต่มาครับอยู่ก่อแอบน้องวันนี้อย่าไปอุโพหักเกิดมาจากคุ้งปีแต่มาครับอยู่ก่อแอบน้องอย่าไปอุโพแสงสอยกาใบและใจปล่อยตามันเปิ้นเอ้ยว่ากับยอดใส่ใจและโพแหลมซ้ำวังและปีนางโพบ่ปล่อยหลาปีนางบ่เหมือนปีใจคุ้งนี้สอยกาใบอุลุงปล่อยไตลงเปิ้นเอ้ยสวยสวยครับ

โปโตได้สินเล็บโตโปมนีกอดโทโทเดวักเอ้ยเดวเอ้ยแล่น้องเจงมาแสงดีไปเมืองไกลนี่น้องก็เบาลับแล่สอยห้ำหักเบาลืมเดวักเอ้ยกันดีลืมแหงหายปีคุ้ง

红坎比包仔细的干，刘诺来弄真话怪子爱过好吗怪怎

เว้นขอบขามจังแทงปีคงเงยนี่เว้นขอบโพและปิ่นแดงเสียงก็ดีป้าและตังสอยเว้นขอบห้องไม่โกก็ลาแป้งจ่อยก็ดีไต่ต

ายก็อายปีคุ้งน้อยก็ไปอายก็แค่นากปีนเฮินแลกะเดวเอ้ยแหลมเดวโบเจินคอยยิงเดวดิบาดฝากคอยดิสั่งอายปีคุ้งน้อย

จงว่าปีคงเอ้ยปีคงเอ้ยนี่นางลูกปีหายและกินจินนี่ไปคอยและอีจอยดิคำหาปีเอ้ยลูกปีหายและกินปูและปลาโตและอีนางดิคำสอนสอนได้แล้วก้อย

จึงว่าเสว่าน้องได้อายปีคุ้งน้อยนี่อันนาแซดอยู่ห้องตาลังก็น้องขึ้นบ่าวคุ้มขี้หือและหัวใจอายแตกฟุ้งปีคุ้งเอ้ยปีเอ้ยเดวเว้ยและน้องก็บ่าวคุ้มขี้หือนี่หัวใจอายแตกเหมือนนางนก

0: ได้เฮิรนอ่อนผิวแดงตัวนี้เอ้ยซุยซุย
1: มิตรฮักผู้ฟังต่างไรป้องนึกเพียวกรรมครับกอดทึ่งตีหนียินดีครับต่างไรหับฟัง

0: องปล่อยเสียงอาเมลคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
1: อ้องปล่อยเสียงอาเมลคนมึงจินนานย้ำให้เป็นอาหิงปล่อยคำไต
0: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมล
1: ใครดีผีหมอกพ่อข่าวกู้เสียงเมล
2: พี่น้องเขาตั้งไหนยูริโอซาจุลาหิงต้านใครเข้ามาปอกเลยเขาตีต้านใครตั้งไหนดันที่ตักปีเซินไว้ใช่จินไว้ยันขุยคว่างใครขุยบางยินดันเต้าท้อฝ่ายกันปุ๊กฝงปองการเปียงอาโคจีเต๋อตึงกามากำจอยเลยจำได้พี่น้องเป็นผู้บริเวณจิตตั้งเซินก้าขายเครื่องของส่งตื้อและบานเบิงตั้งหนุ่มจีโสหิงไปเปียดกุ๊กตีจิตหิงสามปากบนเย็นปีใดวันนั้งจิตเดินฝ่ายการฝักปันเครื่องของคอยตีและคนเมนนำเติมมาจำได้สองเงินกว่าลำเติมมาปล่อยจงเชียวดังปล่อยโก้ชินตีเผียวมามีคนคาดปลายเผียวเหลียงเมนตีกาถึงเตอร์ของตั้งตีชินในน้ำสีเดินปนมาไหลเลิศรีปากใจ63จี้ลงและชีจางโปเป็นเพลอยกันดินถูลำดบลำร้องในโปเฮเดอร์คนไตกา3โกมีคนหาลายกา5ปาก58โกล้มสังอุปูตอบขันฝ่ายตึงมีดีกันเขื่อนโตเครื่องขวางทั้งสองโกเตือจิบโทคอกขันนักรีบักในจิตไปห้านั้นย้ำเลยจับถ่อมเขาฉลังเบิกเจอไทยเบอร์เลนเปียดเอเศร้าอกวันเซินไว้ใช่จินไว้เย็นขุยอยู่คนเมียนห้องไข่ขุยเตือกาฝึกเห็นปองจอมมาโขเจอสื่อเสียงชี้จินพินโตเล่การลุกจ่าอีกลำคำหลักหลาชี้จินพินจงซูจีจะมาเมืองอินนานเจ๊จิ้มหน้าการแต่หนัดดันตรงถ่อมอาจ้องฝ่ายกันขึงปองหอมเดียวเต้าโถฝ่ายการคู่ค่ายหินขวางทั้งเสินมาเดียดสู่ฝ่ายการคักเบะอุกจากขึงขวางในดีตอนในเสินไว้ซูจีเสินไว้ใช่จินไว้เย็นขุยจู้เดินวางทิ้งทิ้งวางใครขุยอีกด้านขำแล้วขุยจี้ว่าคักเบะอุกจากขึงขวางอุกจากเย็นชีอุกจากเขาอ่านเป็นเสินไว้เสินเฉินฟูเอาเปียงอะคู่จีปองจอมอาจองเลิศเสินอยู่ดีรองดีเข้มในถึงดีวนสารขึงปองหยาเหตุหลอกลองขับอันหลักหลาเลยมาโดมไม่มควันเหตุตกค่ะเอาเช่นต่างอกจากเครื่องขวางในได้ดีไปดีตึกดีไปดีก้างขันไผ่เล็กลายยกสงฝ่ายกันอกจากเจ้าโถฝ่ายกันข้างปีดีตอนดกเบอร์สวยไปช่อสองปีอ้วงการล้มจงซู้ปู่ลงหยีลงชนปู่เฉลยปู่ไว้หกหลังตีขับอันพวกผงเปียงยาโคจีมาคำจอยป้องกันมาเลยผมมีสลาจอนจ่า396โกมาถึงเบิงหินนันโดถึงย้ำจังในบางยินดานโปกำจอยฝงปองการเปียงอะโคจีคักตึงกาเช้าเจ็ดหลังฝงปองการเปียงอะโคจีคักเสินปากสามจุดหลังมีเจมแล้วเสียนตังเสินกูหลังยักลายเป็นเปียงอะโคจีเชิญโกเปียดปากไปเปิงอันป้าเต๋อสามได้สองเงินพ้นเต๋อ60กุ๊กเกียนจอมหลังเหลือหลายหุบไปเบลน

0: 那个楼堂等了等个个人没来，如果把过来，一落乱去办嘛。那咋？先后一地转通等，马听管理别了等个等那个忙不来。先后快干转变朋友把地马听管理，咋天天拿个人，连文乱打喊，米乱地都很扰来，一落乱阿妈喊嘛。有了新党转变朋友把地马听管理别来，如果把过来。地上等家社会主义合格合办难，好路路贴帮转地，南坎会动楼当南草八地，半则五枚五环，被转新党社会主义比地别等中国转变朋友八地，马听管的别难，集天党混算应该帮转通等难，集天快干帮转通等难，谈合两边谈来通等来，三点莫碰站马通等夹人马等中国来。
1: นิกปุ่มไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
2: นิกปุ่มไหลขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
1: นิกเคิร์กไหลกาไปลาเดิมหาย
2: นิกเคิร์กไหลกาไปลาเดิมหาย
0: ปีน้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ซาอยู่แล้วอาขิงพอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมอาปุ่มอ่อนไหนเคอเดินห้องว่าหิมลูกอ่อนสองห้องว่าสองปีตวงสามห้องว่าเบาก้นผันสี่ห้องว่าปู่โลผาตายกอบเปิงเงินเขาห้าห้องว่ากูโสลักตันไวหกห้องว่าเจ้ามาโหผ่านอาบูย้ำเลยเจ้าเฮ่อเขาหาวันกันมาฮับถ่อม

ื้อเจ้าเจ้านั้นปิ้นดีผีพายกู้แดงเปลี่ยนเป็นกู้แหน่มาถึงเบิ่งกวนมันหันบีอีอ่อนกู้แดงซักซื้อโคตีหิมน้ำอีมันอันป่าต้านได้ไปได้นั้นปล่อยนางตีหิมน้ำไว้เดี๋ยวผีพายซักเอาจินดื้อมันจังเหตุทางด่าชุ่มด่าจะหยากระเตือนบีอีอ่อนนั้นปากปีล้างหลงเอ้ดูก่อนเมื่อแขนดีใส่ฮักตี้ย้อนในเกาอุ้มกำเนิดข้าแดงบีอ่อนนั่นขานบ่าเอออุ้มเนี่ยบีพายอุ้มอีอ่อนเนี่ยจวนกาจวนมากำเนิดจะอุ้มไปไกลเก่าบีอ่อนหันเนี่ยจังรึบจ้อมกาว่าเอ้ยบ่อุ้มทุกเอากาไกลไข่สังบีพายนั่นเช่นอุ้มไปไกลเก่าเพ้อเพ้อบีอ่อนก็เรียนจ้อมกาว่าเอ้ยนั่นเป็นอีเก่าซะไม่ได้อุ้มกับที่ท้าบีพาท่านขันบาเมื่อไรปินลูกมะนั่นปินลูกเกาซาคำแน่สองขาเจ้าทิ้งกันในทุกวันกูแล้วเผยก็ว่าเป็นลูกมันบีพายเชี่ยหน่อยอีกวันดันฝากไปจิ้นจิ้นปล่อยบีออกบ้านก็ทันจี้เอาพวกห้องห้องให้ให้ฟังเมื่อเป็นคนเบิกหลงตึกที่เป็นลูกกองบานบานสมาเป็นลูกมะกะหากระจุเจ้ามาโหแถมพาท่านกำนันสองขาเจ้าดักกันกับจู่เจ้ามาโหเถียมตกอาบุ้ยให้เราสองขากับหันเจ้ามาโหยะเผยกูโตบาลูกหวานกูนั่นเป็นลูกเปื้อเจ้าออกหอกเจ้ามาโหถ่อมแย่เข้าใจกำหนึ่งบางสองเขอเผยกูว่าเป็นลูกหวานเผยเขาก็ยังไม่เปลี่ยนใจสังเห็นจะเห็นอ่ะก็ยืนเดือดริ้นขาห้อยแย่วงแดงเอาลูกหวานปล่อยเนื้อมันสองเขออยู่ป่านอกดีโก้จันบื้อมันดีขวานแต่สังวาเพลาบแต่พี่ลูกหวานจะเป็นลูกมะนาวเจ้ามาโหวาเจ้าหยาจะอยู่เลื้อลินขาไว้พุ่งเด้งให้เอาลูกหวานปล่อยเข้าเล่มกะสั้นเดียวสองขาดีโก้อยู่ดีป่านมาดักทุกวันสองขาฟุ้นดักลูกหวานจะให้เสียนมาดีมันอีนุนลูกหวานแผลวจู้ปล่อยมือกะมีพระหลวงเห็นเนินลูกอ่อนนะสั่งที่อันไปกะคือขาจุดได้เห็นเจ้ามาโหหึดมาวะถ้าหันเมื่ออีอ่อนปล่อยไว้นั่นยังจะลูกเมื่อยังจะบีมันกู้ปล่อยมือกะลันจังเป็นบีมันตีติมีพระหลวงถามว่าเฮ้ยเมื่อจะว่าเผลอรักแต่ตีจะเป็นลูกมันไหน

边条边条，边边片片，买啦买得紧顶顶，那啦让人家六十岁，那啦你古样，土色就色，土黑就黑，干啦古流血的结结裂裂，双下地上马乡都门根，那在河江里是弄在门，佮话是东巴河南弄在门的手里临时在河痕，外妈。เขาใจเขาก็จินเลยถึงบางปีปุ่มเมียนเอาเขาลองใจมันจินถึงเข้าเบอร์ผู้ออกยังได้ขายขันใจเขายิ้มเหมือนลองใจมันได้เข้าหนำปินเจียสั่งจินจ้าเข้าใจบางก็สั่งจ้าปินเจเอ้ได้เขียนเป็นปีเจ้าเหตุสั่งก็เหตุเปี้ยเหตุขาดเอา

มื้อเช้านั้นมีมาวันคุณผ่านกูเหลืองอุ้มมีตายผัดกายาก็ไปสร้างอีสร้างขอดเห็นสาธิเขาจะเห็นสาธิเอากาเถียมดิ่งใครมีบันเดิงมาวันดิ่งใครได้หูใครเข้าลอยกันเลี้ยงแล้วเหตุนั้นขี้นตำอ่อนไหนผ่าเจ้หิวจึงยิ้วใครจะนอนโป้แก้มปีแก้มป้องก็ว่ามาวันยังเตื้ออึบต้องไว้มันเข้าใจเข้ามาคำแน่ก็ได้จินสั่งล้อตกันโดดเลี้ยงผักเว่ยผักลอยกาตุ่มจีน้องมันไปจอมขี้ดำสายหวานเช่นในกาตัวเดิมคือคักที่มันผักลิ้นหิวจำแน่นยอมเดิมมันแผ่นจมหลงจมหลังตู้อย่างมัดหลงเดิมตามคำมาเบาหวานเลี้ยงใครได้โห่คล้ายตั้งป้าผักลิ้นแหน่ขึ้นเดินกล่าวมาหวานเลี้ยงใครเอาคันเดียแม่นดีดีอ่านกาตุ่มผักลิ้นจินยามันกี่มัดผักเล่นนั่นย่ำเรียงนัวงูมาตัวเร่งมาหวานเรียงคลายตัวติดงูอินเฉียดยังกลัวเฉียดมันเจ้าจิ๋วหางงูเปียกออกขึ้นกะก้อยว่าถากวันหนึ่งงูตัวนั้นสมบูรณ์ดูปอกขึ้นมาทั้งสั้นดับตาหยาเหียนกลางไว้ดึงก้มดึงมันเชียนอ้ามหลงอ้ามดังมันหันงูเฉียดเฉียดมาวางงูไหวงูน้ำงูการป้องผู้หันมันหยาตัวปนดูปลายกาวก็วางกู้ตัวแรกมันผู้เอาเปียดออกขึ้นกาสำนังดูขึ้นมามันจีโจเอาซองมาเอากู้ตัวนั้นปล่อยเข้ากามันยิ้มหันกู้ตัวนั้นขอดตีขุ่นซองไว้ดีดีแล้วเจอมันจังพาเฮ้เมื่อวันจันทร์เจ้าหยาบยากขุมผู้เป็นเจเดี๋ยวก็เอาสังมาอ่อยเมื่อนอมาหวานเรียงคล้ายเกียงผักด้วยแหนมบัวอ่อนเดิมคิดเบี่ยงให้กู้ตัวนั้นสองสามถูกมันจินอินเนี่ยทำการยืนด้วยงูตัวนั้นงูตัวนั้นก็เพื่อจินผักเล่นเดียนเอามันก็เปิดหื้อมวยเผาจังขึ้นกูกาถาบเดิมโบรวนมาพ่อว่อนเนาะถึงฝ่าเลี้ยงมาเอาวันเลี้ยงคล้ายลูกม้าอยากไก่ยิ้มงูแล้วซองนั้นอาลูที่มีงูเบื่อไรแต่ขุนซองนั้นทันพินก้อนเงินก้อนคำเสือซองคือหลวงสร้างบ้างหลงเอาวันเลี้ยงคล้ายถังวาตาเพื่อเจ้าไรเอามันจังจีดหอยตายอ่ะซ้ำยิ้มแท่นดีๆอ๋อแกงเป็นก้อนเงินก้อนคำที่ที่สามันจีโจเอาก้อนเงินก้อนคำจีบจอมถงปะเนื้อใจตักส่วนไหนถ้าสายดีสายขวดสาที่เขาอ่ะยังตัดแขนเขาดิ้นใครอ่ะยอมได้ให้เขาคือต่างงาชั่วตัวกับกูวันมาวันดิ้นใครปางเงินคำอย่ากาสายดีเจ้าสาที่เขาเจ้าสาที่ยิ้มหันเงินคำดึงมือมาวันดิ้นใครนั่นเนี่ยท่านผู้ตื่นตั้งเฮียงมันเข้าเลยเหรอบากตาท่านผู้ปั่นวนวนหลงสำนักเหตุทางถึงถังบาติเธอมันกัดติเธอดักมาบ่มันหิวโคเสือบ่าวันเร่งคล้ายได้เหนือเจี๊ยบถังบาขึ้นคำจะได้เมื่อกัดลักเถอะมาบ่าวันเร่งคล้ายได้ก่อนรอนเสียบันที่เธอได้เงินคำบ้านั่นใครบอกให้เจ้าสาธิตั้งเสือเจ้าสาธิตั้นได้หูบ่าวันเร่งคล้ายที่เธอได้เงินคำนั่นเนี่ยเนื้อเจอถันบุลักจูไหมมันตื่นมาหวานดิ่งคล้ายว่าเงินคำจะได้บ่ดูดใส่เขาแม่นๆนกเรียกาบ่อย่างตาป้าแถมตัวดิ่งคล้ายอ่ะย้ำมาหวานดิ่งคล้ายที่พักกันนั้น

ข้าเปิดเจ้านั้นหรือรอยกุ้งมีปู่โลพากูเดินอยู่ไว้มันหันสังก็มีเจอเคลื่อนได้ของดีสังก็ต่อตู้กาตีเห็นมันเปื่อไหนเปิ่นตั้งเบิ่งตกไอ้ห้องมันเหตุปู่โลพามีพวกเดิงมันกาหันหิ้วเปิ่นห้างนั้นห้างได้ดูปุ๊กเผิกหลงตัวเดิงปู่โลพาถันจุ้มหลงจุ้มหนังว่าอื้อหือเมื่อมีผักดีเอี่ยมเด้าโอ้ยมันจังถอนพามาติดเตียบดูปู่ตัวเดิงจุดต่างข้ามาว่าไปย้ำเก่าเจ้าเอ้ยฮะเบอร์ป่วยเก่าเอ้ยเนี่ยก็ได้เอาเงินห้ามไว้เมื่อเคยเอาใครก็ที่ห้ามเมื่อขั้นปู่โลพาบ้างถามมาเมื่อว่าสังเก่าเคยเอาใครเมื่อที่ให้เก่าขั้นหนูพวกตัวด้านขานว่าใจเอ้าใจเอ้าปู่โลพาว่าพองเจนดีอ่ะเมื่อจะเอาเจ้าเก่าหลงจู่ดันเปลี่ยนเป็นเงินมาเมียนเมียนเก่าหลงจู่สังก็ต่อห้ามมันเปลี่ยนเป็นเงินมากันเดียวก้อยว่าเงินเจ้าไรไว้ชี้เก่าไรยะเผยก็ไปให้มันเอาได้กาจังที่ดีก็สุ่มเบอร์เหตุถึงตาได้ก็จะปล่อยเมื่อดูพวกเผือหลงตัวเด่นจีโจขันว่าได้ย้อนได้ย้อนก็จะถ่อมข้ามเบอร์เหตุเดียวปู่โลพายังปลาหยุ่มเคยมันสัมผัสดูเปี้ยปังได้หักกันเดียวดูก็เออปู่โลพาเอามือกับจันสายเหี่ยวห่างดูเด่นสายเหี่ยวยินเปลี่ยนเป็นสายเงินมาติดเดียวกำเนี่ยปู่โลพาจังที่หยุ่มข้ามดูพวกเด่นจังก้อนหูปุ๊กตัวได้เปิดรอดกะให้ปู่โลพาจุ้มอิงจุ้มหวงพี่พานเรียนขึ้นขึ้นกะมันหูเต้าล่าตัวกะล่าตัวเจ้าเปลี่ยนเป็นล่าตัวเงินมากำเดียวสนังดีเสียงดีถ่อมดีเงินบูเจ้ามาขันมันซ้ำกะเอาเบยน้ำที่ก้อนน้ำจินเบยน้ำก็เปลี่ยนเป็นเงินกะมันขึ้นศาสตร์กะศาสตร์เจ้าเปลี่ยนเป็นศาสตร์เงินกำเดียวปู่โลพาตื่นเห็นได้เห็นมีเงินดำปิ่นเจ้ท่านจู่หม้อปูเบาดิ่งเบาลางกะมันอยู่แล้วเห็นดอกเห็นเดียนกาเดียนบ้าวักท่านกำเดิงกุมไถ่กำเดิงกาคือจื้อมันกุมจู่กำจู่นั้นต่อเปลี่ยนเป็นเงินกาเบียนเบียนกันหนังบ้าปู่โลพาบ่อยเอาก็ต้องไม่เข้ามาก้อยว่ามันจังกะงามหวานเข้าจิ้มเข้าจิ้มหวานก็เปลี่ยนเป็นเงินกามันกากำถูตั้งถูก็เปลี่ยนเป็นถูเงินกะกำเดียวกำแน่ท่านผู้ยังมีสังเสริฐต้องมันปู่โลพาห่างไกลสร้างส่วนตีนได้ใจว่าหึบต้องก็อย่าว่าหือก็มีเงินปินโกปินกองไว้เพิ่มใจไขว้เขาไหลให้เป็นใจไขว้เขาเลี้ย

0: 走的，骨头迷棍走回布鲁帕的路。佢话布鲁帕先走去地图啊，
1: 比朗可等来，按接该等来同做来，并阿布万在转钱独立亚的内阁。ผู้ต้านไทยเป็นวงเชิญชัยของผู้ปกไลปล่อยเมียเราสู่ต้องเหอปีร้องเขาตั้งไหนอยู่ที่จิ้นหวันขึ้นเสมอสงเหตุขึ้นหวามันค่ะ
2: ยูนันเซนส์บอยส์มาคงสปราดาจมพกาเกนเซนส์บอยงากาไ
3: อยูนันเซนส์บอยส์มาคงสปราดาจมพกาเกนเซนส์บอยงากาไอ
4: จึงยืนลังอันเทมงยืนผังงากายคงได้ลังน่าสื่อการสื่อเดียนนะนั่งนาลูน่าสื่อการมีตัว
5: มงตัวสุยาสื่อการรับตัวนี้จะพองพอไอสื่อการยินนำมงตัวพงตั้งพาจิลดันลักษณ์เพรชโปรพงมาจมพงครังคูมาดิชตัวไล่ตาตุดโมบงดีเพทุชหมดครัดลาไอสื่อการสุดาสนิทามงตัวดิ่งพองชงราลังสยอมรงแรเสียดุดมนุเยียงกดีคิงมีแอมจันรือสนิทวันสมดูไอชื่อกาป่วยละของดูอาใส่เทียมเรนสักคงดีชิงเดียดูนาอุปงนีหลังมันตอกดีตอนไอชตังชะตาสนิทนาธาธรรมจานากรุชมสมรจันไอชื่อกาสีจังจีลงสุจีจินยำธามชามสมสีมันเรมงาจันมงาชมจันแพมูดามันไอชื่อกามงดันพกายุมกามุกันดับนี้อเมริกามงดันนี้กันนะมีว่ามงดันแพ้กกาลักคูกังกุมโชทำจานาสนิกทบงาทาจันางาไอลำเทียเซียงนากันทางไอชื่อกาชื่อกาที่ตั้งวันไอพังสีจินพินอากาตัวมีเทียมควมงวยนี้ไปบังดันนาอย่ารู้เดียชื่อกาจอมแต่พังว่ากาชื่อตามจันทายคุณกรุยาทามงตัวรับตัวสุยาสุกันสลังรับตัวนี้คุณมิ่งกจะพองผ่อนนะสีจิ้นผิงสุกันมิดมาซาเทียตรงคงมองมาดูสีจิ้นผิงยินนันกจับตบสมรู้ความไอชลอยข้อจนไออาชังมงการมิจสันทรงจงชินลาสุดตบครับว่าปงลีตั้งชนะตาแน่มาตัดลาอันเทียมงตัวมันพรังสดแรงมาเจนเจลามตั้งมาตั้งตัวไอคู่จังคารจัดวานาลำแพ้กุมผ่อนไอคู่ทุชหมดนาเสียงปงลีนี้ตบสมรู้อยู่เรมาไอมงตัวรับตัวมองมาดูมองตัวรับตัวสุยาสุกันสลังรับตัวมากามาดูวังหนึ่งจะพองจูจมไอทางกากามงชกาอูไอจะพองถามาดุนชโปรไอตุกุสุสุกันวังชาสุกันอุคันสุกันจึงคาชวดไล่ลำกอมองตัวรับตัวมองตัวอาสุยาพงตังพาเจือขู่มองตัวปิมซาลำเจือตวนสุดตอนอยู่อย่างนากระจาลำก็เจ้าหน้าทรงจงไอขู่จับจุครบอยู่ไอพังกลอสโปรไออาชังเพลพรันลำเรียนอนน้ามิดรองไอชามากระกลอสครัดวันนาตุกุสุสุดกันกราวคอมกราวส่งกราวคอมกราวตำดูคราชกดแร่สุดกันครั้งกินกลายล้าไออาจังมาตั้งชดไล่ลำเราเรากลอสครัดวันนาตั้งมาตั้งจัวไอขู่จังคารจัดวันนาลำแพทุชหมดครัดวาระไองาไอคิงละข้องเอคุณละข้องหนึ่งถากันจบมาจมูกวันดำมงดันไขมูกระถ่องทอนมูกวนดำเรียรุงดำรับตัวกรุ่นนี้พงดังผ่าจิลดันลักษณ์เพรชโปรพงพงมาจมครั่งคู่มาดิชตัวไล่โมกโลครัดวาไอกวนนาลักษณ์ผ่าจิลสระมาสมใจจะขู่ชื่อกรุ่นกวนยินนันชกองปุ่มหลังกาถาซาจุงงาเซย่าเดียนว่าตัวอย่างมงดันพงดังผ่าจิลดันลักษณ์เพรชโปรพงคุ้นสนิทมงตัวอาจังพงดังผ่าจิลดันลักษณ์เพรชโปรพงและใจสมเชื่อแพกรมครัดวันนามองตัวติ่งนากันวังสกุถาจำครัดวาลูอายุกยินลังมัดว่าไอพงตังพาจิลดันอายุนสี่กมาจัดจ่าจันดุนนานันจัดล้าลูไอรจัดมนูกเยียงกดีครูชีไลใส่ถ้าตนไอจะพันกวนนาเจลูไอชะตาสนิทถามองตัวติ่งลังสยอมรงแรเสียดุดมนูจะพันปองเยียงกดีชิงมีแอมาจัดหรือสนิทวันมาสมดุนนาชะตากรุนาถาทำจะนาละไงกริยมันงาไอมาสมยาคังพียังอาเดียนชื่อมาสมยาไม่ครึ่งซางัวไอครึ่งซาอาเดียนอามาจวดทิ้งละข้องเอคุณกรุ่นเนียงจงชิวกดชินเดียนท่าทงฉันลี่สิงงัวไอบุคคำพกาตับนี้กวนนาสกวนเจลู่ไอชะตามจันทร์เทคุณมาลียาวาดูยังจงชิวกดชินเดียนท่ายินนันสักคงตีชิงเดียดูนาบุงลีหลังมัดเต้ากระ

0: มึงราจึงคารจัดลำเทียตูครงมนันกงพันโกมเดียนกุมพลไพรพระในลำเชกจากครัดว่าอมิวบอสังสกูมึงชาเนียคำชาลำงุยเบียวลำอุ่นดีลำตึงยังเสือโซยาลูอมิวชามยันคันมจันไลโรก้าไอลำทาลูลาไออากิวนซีชงังชกังไอมูเทียกุทองทนชูมชจาไอลำอากิวมูลูไอคูมุตุดไอลำมดิชโดครัดว่าไขมูเริ่มหลุดเริ่มชามูมาตั้งโจคำใช้อาเกียวโจกท่องทอนงานงวยงานเปลี่ยนนามูช่างหลุดไขมูเริ่มหลุดเริ่มชามูกลัวไอไขมูมชานีสุสุเรลามทุชมักครับว่ามงจินมาเจนเจแต่ละครั้งยันจุคมซบนามงทั้งรับกางานเกรนมงทั้งรับกาวมจามงชานีสุสุไอชมูชบวนมูทรงจงทุชมักครับว่านารีงาไอ
1: คำมวยเทียมีปุ้มมีอยากลามฉลาดฉบับยานามีมงเปียวกาสนมงสู้กา
2: สื่อกามาแต่งไอ้ครอบชามชานีมาคำมวยฉบับเตรียมไปดูราไอเดี๋ยวหลังนามาคำมวยฉบับเตรียมท่าช่องเดียนานาเปียวละไอมีว่ามาคำนี้เทียนางเพจตัวมีกลมพาไรไว้ลำนี้ไทยดันนาจอมแต่ลางกาช่องนั้นเอนาลูนากัวโจมีกัวพาไรงัวไอมีว่ามาคันช่องจอมตะกา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普之地，
3: 正确价钱五千出柜，
4: 当代时装品牌，
5: 李苏姆师傅，
6: 广播行台的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
7: 你蹦来喊问不显咱，
8: 你蹦来喊问不显咱，
7: 你喝来嘎北拉灯海，
8: 你喝来嘎北拉灯海。
9: 比如好当来如你有啥如那阿幸福来好我阿伯三块海比来不要当来往后比如好当来这团
10: 皇帝得自由然后喜迎比本人双合希腊皇后唱将来爬来米不不恨南来皇帝便没有不不恨或者没行人过人后来让米米和不不恨恩人来自燕地那人话双下让便比当干狠不不恨燕地屈盘架来来不不恨皇帝心哼他妈在在好咱们让米坤和香香阿哥人来自自由门便米和阿米秋里本红话门米比爱浪在八十一个都变滚都杀好力好当来来口金麦银麦塞减害咱们话口人不立塔了哼拉拉古庙银河本米博人自由甲银金年龄烟地烟地合得香香乖话暗比来门烟地让张鱼甲下皇帝合在软甜皇帝都不按票别自由过海目内当走啊正活动不不和恩党子当自由得多跟很懂很懂阿伯苦涩得多跟博来没来养来没有安好地还在变化皇帝往来令多疼多杀平米蛇之类的来咱都涩把拜个得本涩自由别心害咱乖话合杀涩皇帝当多疼多杀之类早上黑了要魂拜风方嘎皇帝弯色得得香香黑黑发恩蒙毛发撇发当当地便自由嘎合魂魂魂龙把甜拽皇帝过五过五魂嘎合当皮把甜搭龙八魂咁晚人魂塔龙烧发棒很凉得必来自由不不和恩孤逢呼哇皇帝得被自由多中龙中难歪等当来肉肉们黑乎中当龙滚母咒多肉壮皇帝弟弟做肉班难多慢慢变不完管连国不阿庙皇帝当阿庙燕帝变比乱干歪等三换龙变暗流不来滚门上台长慢不咒变肉难燕皇
11: 老孙来当门甘望皇帝晚霞三米和龙三个都画自米行弟弟个人内自肉个人内自孙个人内自衣好门当都变和伯母和恩弟人晚当做瑞血和龙当龙肉套牙喝下关系个人满荒和中龙古地马滚棒当来乐瑞孙血关系保护损耗便滚地多显血过人本荒门套地多没损耗带来走没湿三目没湿令六仔过人荒血响让仔们过来害昏人话乖话套地多三黑话黑白三那很便宜过损多让没看上你多不没让仔过过滚来多让门弟弟老内银本发芽总入了这位 จังอันจำเจอมันดีดีเราเอาลูกสาวมันสองก็อันจื้อโอ้ควังตั้งนี้ยินดันขาเฮอส่วนซ้ำยังสร้างเยี่ยเขาปันบ้าโกโตขายดำไหลไม่หวั่นเขาตั้งร่องใจมันหันหยาซ้ำขวายซ้ำซอยจังตั้งเท่าตีโตได้เหตุเบิกดันไข่ส่วนสองปิ้นสามปวักมีปวักเดิงเท่าตีโตเดือดส่วนกะห่มเยี่ยเขาส่วนขึ้นกะหยาเท่าตีโตจุปาเตอร์สอดไฟอันเผาใต้ส่วนส่วนเยี่ยมหันไฟใหม่อันขาจ้าดงมาไกว้ว่าจัดป้อมหันเอาหลังสอนว่าดีส่วนป้ากบไว้สองเมียนมันสั่งเอากบเพียงลูกหนังกันเม่นตกมากบมันตันปิกลูกหนังกันเบาจองจองดงมาจังบาดจังสร้างสีไข่เท่าตีโตตั้งร่องใจมันเสียงกว่าจังเดิมเจอเขาซ้ำห้องส่วนกะขวดดำโบส่วนเวียนตกกะหยาเท่าตีโตตั้งเสียงจีโจเอาหมากหินหมากไซเถิมน้ำโบอันฝั่งลิบส่วนร่างทางส่วนน้องไก่อะโปขวดหูนั่นดินอันเดิงบ่อนออกมาเคลื่อนเฮิมกะเสียงรังหูส่วนโปหลอดจักเคิดเจอขึดโคเคลื่อนเฮิมมาต้านโตอู้เขาว่าบอกในใจดูหือก็ตายอ่ะเปียงหล่าหูในเป็นเกาเคิดเจอออกมาแก่นจมเตียกำในเขาในเมียงคนใจดู
12: ด้านเราเข้าวันส่วนกะยังถางเจียมหันส่วนดังเปียกกุเด็ดติ่งไว้ท่านเตือนเหตุดงเหตุหนังตั้งวันจังห้างเบอร์เจอว่า
11: ว้าใจเอ้ยเกาแก่นเคยเจอถึงเมื่อเตี้ย
12: ส่วนกว่าเหตุห้างอุ้งหูด้านว่าเบอร์มาโจอ้าวเกายังมีดวงตั้งหยาเบอร์เทียมเหตุขันไว้หนังส่วนกว่าเหมือนดังอ่อนตั้งนั้นเจอเมาเจอมังโตโปเมร่องใจดีดีเท่าตีโตตั้งเสียงก็จังหวันดันไข่ส่วนเอาถึงตีจำเจอเจ็ดตัวอย่างเล่ามาดว่าส่วนแก่นเป็นก้นอาจังดีซ้ำกัดจังนั่นก้นเดิงจังเฮอส่วนมาเสิบเจ้าดังเบิง
10: ตายี่ขดห้องทองเคจำเจ้าจังตึกดังเบิงนั่นสองหิมขี้ดำคว่างโคไหลผ่าไรปู่เป็นพี่ดำดุบดำร้องปอกเดิงให้ลาดุบดำเฮินยี่ท้องทิพดูเดี๋ยว

0: 本方言教日本学堪，好呢，问学堪先日本阿基本呢，并问试过，混学堪问试过，试反讲，人问男双臂，过早在元旦六日第八684臂，问试过，用色夹得问如果，混学堪问如果，如状讲慢话，问试过，如来好谢谢，人言来哦。不知道哈德是门气过响响。美军问如果可能内置超贵，安家下混合含女装工感染哈德是门气过。美军喊门，龙母龙登家，美阿妈龙旁门喝着帮安，无地家刚帮协商。超贵哇！阿妈龙在内，让业内计对内讲，阿美病在内上，然内。等家好协警协助，唔管唔嚟。但后家软很大，混合含女装工咁了。超贵谈混合含女装工，软谈走好，俺地去吃得食门吃过。混合含女装工话，往来比安龙安近，高多名好等来红金红子，高好就等来多地再高入。超贵神好得得话。黄龙里一瓦内，这内里专门让米南河关门让张在填么走。混合含鲁藏公话，好人当皮拜门人，多敬拜的啥？超贵血汤火话，让敬拜表内让算内上，混皮混上让填内么走。混合含喝着咁能话，然而关门当无搞干人，搞别三。唔等谈短接力，利好利好，乖话都怕你突飞突变如啥？超贵赠我婆话，来便管门内利好人，后浪内马话，吃得食门吃过白人，多来哦。超贵暗软混合含鲁藏公，加那食得多，双下红是多凉，弯食高，食等双把，汉干地畅少。过早走，然内方法内务蒙山动人为，食蒙气过阿内食难，正呼干就系光马得，混合含鲁藏公过安恶食很大，超贵血很黑得话，他很让百八藤人们很，食蒙气过系光多得难上八卦，超贵挂唔好混合含鲁藏公恶食。食门吃过，很食门如果巨大个笑，做南波屋前边不乖话，唔奈何看明道，让张鱼乖奈他喂。好食龙门吃过，让很食门如果没欣赏，掌心你好海光南山波马得。食门吃过马话，食门如果你个好，谈欧阿边碰得吗？咁奈超贵，张莫好混合看鲁藏公话，咁奈。帮明道得到了后，帮搭石路过，星光或石无难，绿石谷歌行管就得很他，门能石害，雷定多黄，乱嘎猪石门气过，石门气过让糖变济，让藏内白魂嘎甘了。混合含鲁藏公，制造利好雷得，超贵三汉话，白记，但饶。龙两个对，怀两色门气过，甲胆三拍狠，乐少两色个对阿庄逢色气过，混个人讲话，合好走好，明道雷得，色门如果内明道雷得，掌控干很大雷定，多疼凹色门气过，立瓦门如果个，色门如果内往命红行。混合含鲁藏公就暗超贵，刮省血在血，赞叹话：食门吃过，双薄完蛋系广马多，没血省，唔好够狠得。超贵话，两多食内就好多得六食变南八人，好系广薄好地马得，就得六食得很他。南双薄软甲黄，疼南三薄马就让米香上奥。食口唔咪做得，食口心得很塌，好许寡表。混合含鲁藏公心淡，刮省唔累得排排。超贵话， สึกเบิ้งชิโก้เปียกซ้ำเสียวก้อยว่าเขาเป็นเบิ้งเจอเบิ้งหลงสึกดำแห้งจักว่ามในเป็นเขาเหตุทางไปหอนอยู่ตอนตั้งเมียไว้เติกเขาไม่ได้มฟังอีกเดิงไว้ดังเกาตุ้ยหันกันชี้เขาดมนมดุกดุกห้อยเหลียงกว่าขวายขวายขางขางจังวาดว่าฝงเสือเขาโป้ลงเอาเปอร์ไหนจังฮับเพอเจ้าเขามิ้งโตด้วยเติก
1: ชูจองว่างเสียงโม้ตื่นเปินวันตั้งดักดีตีป่าหกปากสิบสามปีหลานชูเชิญว่างอันในจื้อชูจองว่างนั้นเสพเหตุขนเหมยเบิ้งจินโก้สุนจามในเอาเมืองอ่อนเชื่อมืออ่อนตั้งกุ้มกวมร้อมจูเบิ้งชูโก้นักกาป่าเขาดันสังคัดบ่ายไล่เสียจ่าหุมฟันโตกันอามัดหลงตึงชูโก้ตั้งไหนยังกี่ดับเสียใครโตตันโตชูจองว่างว่าออกศึกเหมาอาคังอุปเปิงก้อยว่าชูจองว่างมถ่อมกางวันดีเถินกางคำจินเน่าตุยเจิงการบูตึงสังก้อมไว้เจอเหตุยังปงมิงตู่อันหนึ่งว่าเผยังตีมาห้ำเจ้าเอาตายเหตุใจเบิ้งชูโก้กุกกุกกักกักป้นกะสามปีมีอามัดหลงโก้เลิงในจื้อวูจีมันยังยินในอ่าวปั้มเจอกะหาชูจองว่างชูจองว่างห้องกะก็จำถามว่าเบิ้งมาเหตุสังวูจีว่ามีคนให้เขาใส่คำใส่อันหนึ่งยังใส่ได้เจ้าเขาเป็นคนป่องเลี้ยงกัดกาเจ้าเขาจำใส่ดูชูจองว่างในงินให้มันใส่คำใส่ดีเคยอินจังว่าจำใครดูวูจีว่าเดือดรอยมึงชูโก้มีดกเตอหลงดึงตัวห่มหมวกบอกบางเบอร์หางดันจันเตะก้อยว่าพอได้สามปีเอาเบนก็ไม่ห่วงเป็นดกสังชูจองว่างผู้ได้วูจีว่าเผยมันว่าดกใดมเจอดกวางนายดกเบียวใดมเบนเจ้ามเบนหูเบนเจ้ามินขึ้นหมอกมห่วงมเป็นเสียงหูห่วงเจ้าตื่นแก้งกุนมึงเมื่อกาเรียเขาหัวปุ่นเนี่ยเขาเดินอามัดหลงสู้ชงยิ้มหันชูจองว่างมีเสียงสังซ้ำกาห้ำชูจองว่างชูจองว่างถามมันว่าหูมิ้งตัวปิกตับเกาไหลสู้ชงว่าหูก้อยสู่เจ้าเฮาถ่อมอาถางเกาเปียกซ้ำพิษต่ำเอาตายก็ยินขามเอาชูจองว่างจมซื้อว่าสู่ตัวเป็นก็ได้ตึงกาเกาหู้จักสักเลี้ยงทีเตนกดันตีชูจองว่างปั้มเจอดิดเบมังบูเอาก้นเจอก้อยหมูดบจ้องนั้นหลายเป็ดเอาก้นเจอหัดตันหัดว่าเพียงเข่าวูจีสู่ช่งเจอได้ยกบ้าเถียมทิ้งเบิงเขาโป้หอกโป้หลับห่างเห็นคู่ศึกคู่ให้กุ่นนะคุดห่วงทองเคสร้างสู้การผ่านสั่งหลายปีมึงชูโก้เสียนแห้งเจอเลี่ยนดาเทียนมาไว้หลังชูจองว่างอันเสียงโม้ตื่นเปิดในเป็นในเงาอุปึงหูคำโก้เดิงนกชีขวัญกงจินเวินกงส่งเสียงกงชินหมู่กงถึงชูจองว่างอ่อนๆเดินเดินดีเงาอุปึงหูคำห้าโก้นักปุ่มคือมือเจ้าห้องว่าเงาอุปเปิงหูคำเขาชนชิวห้าเจ้า
0: คงซื้อทองเหล่เติงก้าไหนเติงวันตั้งหลังดีตีป่าห้าปากปีแดนคนหูคำชี้จิ้นกงอันจอบดาวเติงก้าแอบดูโกตั้งเบิ้งคนหูคำปังหลงสังถอยเหอการบูชี้ขวัญกงป้องผ่านแดนเสียนเจอเสียนเตอจังฝากเด็กเหอคนหูคำดูโกดูติ่นกงโจมันอยู่หิมขอบแดนควายกันจ้ากูดันกลมปองกันลำนั้นคนโหคำด้มปองกันโดมิอามัดดองจำแถมฮวงเหตุเสียงดีดูติ่นกงเฮอคงจืออันเป็นอามัดทิ้งอุปาติดันปองกันหัวได้คงจือได้จือคงเชียวกวนเจ้าหยี่มึงดูโกอู่เขาเป็นหัวเสือโก้ดังลำคงจือได้สามปีดันอู่เขาสิ่งกรรมมีเขาวันมันใครกะอยู่ชี้ปู่นิ่งจะเป็นก้นมาคงจือเอาจะเอาโคฝึกลิกเห็นไหนมันแก่นกิ่งโยเจ้ากงโกเขาเมืองว่องเจ้าเช่าตั้งเตะปองติ่นฟิ่งเปียงตั้งลิกคำในเตะตัวฟิ่งเปียงเก่าเมื่อเจ้าหู้ปองสักเลี้ยงเจอก้นเอาไล่เมื่อเจ้าโลฝึกหกเปิงก็เจ้าเจอฟิ่งเปียงตุลีจะรื้อกลางโห่เหลียงเตี้ยมลิกตากสอนจะได้มันต่อกัดกูหลัง มันเหตุการณ์เอาใจ

สมาคมสปราตามจึงพอการละมังกว่าจอมตัดลากาชื่อกามตัดงาไอ้ครอบชมชานีคำจางามนี่ได้หลังหน้าชื่อกาช่วยเตียนท่าสวรรค์เทโนจีกวนนาแค่ตาเนมอมีช่องบางตาเนพังมาค่อยมงวยไปบางตาหนายาลูเดียสวรรค์กวนนาแค่ตาเนมอมีช่องจอมตัดกาจึงคุณไรเดียมจึงคุจวนมีครมสุดากรมสังตอขันนามคุชิงนิสงสักคงเทียชิช่วงปั้นนาสุดาตาจิมราสิมชาปงจครมไอคุลุโมกากรมไลลางวยมุทัมพงแพร่ดันไอลำสักคงเทียชิช่วงปั้นนากัวสามามิวชานีมาดงล้อมิวชาล้อมล้อจุบชนุไอมาดูมองตัวเรียฉันเดลข้องหน้านี้มีมวยก้นนาอาคุอาระเรก็น้อยมาจมขันง่ายจาบันคนประหลังมงาชินิงทามองตัวรับตัวเทียมองตัวมองถึงเรือมูรับตัวนี้ว่าอันไหนกระตาทามาตบมองตัวเดลข้องหน้านี้ชะตามูทำผงเพดันนาจิมราชิมซาปงจักรมไอคูละโมกากลมแลมูกลัวไอมาจวชาลข้องนามีครุ่มกรุมชงเต้าขั้นไอลำเทียอักขุอาระแรกุน้อยมาจมขั้นนาลำแพเราชิจะจัดลาลูใสจงความมงจึงชากุมแซมมงดันนั้นแต่ตัวตนไอเปลี่ยนทากุมจึงกุมสาก้ามาตุนีนออุบข้างไอสักคงทาอมิวชาหลบรานานทันใช้ลำเทียมบงไอมาชาอาตังทันใช้ลำนี้แรงชุบชนงาไอทุซื้อตูนีกว่ายำลูกยำชามาชามงไรล้ออมิวชาเลยท่าจังพงลำเปียนามาชามงไปแรงง่าย

0: chung re shung shunun ae sat luat ko chao na miwa mong dan su phom pa di inan mong do rap do ko chung mi tku ta ae mnga shu khong ning shining inan do tha nam pal ngai phung ngo na amyu sha mo tham phong phe sak khung de phe da na chua ma sha mo pong di sa pho ma chang phat ma shu mon sai thiam ran kum chung kum sa tu slang ni phe phong khom na kum chung kum sa thung phe nang kham yang tok ai khu rap chang wa ngoe tra lang na khu tung spro ai thang ga sak khung ko mong lang jam khat wa sai thap thuk ai le dat khu kum chung kum sa ga ma tu thung phe chi thian shrun shi ya kaung na ma tu shwa ma sha ni phe won shm wa khat wa ai shi loi shung ma thie shung ma shi miat khan ngoe khu na khrum sha lai wa yu ai jin yam jin dam ni zun dan khan man khrum re pong chkhrup yu thong sa zun dan nai mo thie phit ru ai lam ni phe pong dan thu su tu ni tha su su ai ni phe go mo shu lu khon la re song ngam yan na phe gran nai la ta tu lang lo shpro lang ngao thung tra gle ma nai phang thu su thie san thia dam sha ni phe a su ya ni san thie mpong ai gom le ta ai lai chong khun na a su ya rung rap sha ni tha মোলিন নি কুমপাই শুন রে পাটি ফুংনি শান্তিয়ে ফে আতিয়া না না মিন ওয়েট ক্রমলা গ্রাম শেলা রজ্জত শুন মোয়ে তরা ইয়ংলাম শিদান দান খতওয়াঙ্গা আই লতান ইনতে নি গো মংতান গা আংতো না নি থিয়ম পুং না জিমরা সিমসা পং ক্রম আই লুমো গা কুমলাই মো গা আই তাতু মচিম কো না সাকসিয়ে মুলু আই sakhungna gaga lang riel ba saluwatha jimra simsa ai lumo ga kumlai mu glo yang kumjing kumsa kamdu thungtara shimi kanglu ai shan nei amyo shala tha changna misus lang ni phe aju mu lu ai khu midway to kumla lu gram she la lu riel ma chu mong thung rap ga jim grin lam thie amyo shash ku mong jing sha ni mi khum khan na lam tha aju rong na pa ti ni yamlu yamsha atang shimik kaw ai khansalam thie tsang nyan pha ji thapthong elam phe shidan lu nga ai chumi de khu ta e manga shimali ning shitamli tha chi shong pan na ma tu mong do ma tu mong do um nang tao mit rom tao ji go wei ai jimra sim sa lu mo ga kum lai mo ngoe mo tham phong ma sha manga shi jan go sak khung de sawan na ma ga mi de sakhungna lumoka kumlai mo bongli tha mati shito bai magami de ko sakhungna tsi ma chem ni shin la re ma ai chi shong pan na na mo tham phung ni sakhungna tsi ma chem ni shin la na thang wa ai phe chan thia nam pal ngai phung mu na lumoka kumlai mo bongli tha chukut khat wa ma sai sakhung mo to mong to rap to ni ko তুসি মচম ফাজে বিন এমশা মঙা শি ফে মো থাম ফুংখু মচম লান না মতি শিতো মো বাই সাগলো মা আই সখুম কোয়া না সি শং পান না দুয়াং লাম দিয়াং চিংমি ক্রুতা দুঙা আই দেশলে লাম গজা দুং এগো ওয়া মগা জু মো দো বাই রেন না মো দো আতিয়া না না জোমঙা আই লুমো কান ফং মরাং কান থু রিয়ম জো মশা লোম লো গো ও ও মান মচি মান খুম গ থেম মান রেঙা আই রায়াং ইয়ং গো শিদা চাং খু খান না রুয়াং লাম জম থামঙা কামা আই থেম রেন আতিয়ান শিয়া লাং না শে চি শং পান না গো তু মা আই চি শং পান না গো তু আই থে মং হাই মং জে শান দেল খং গো তু মো গা কুম লা মু পং নি সা গ্লো মা আই দেই ফাং মং ইয়াং মং ওয়াং শান দেল খং গো বাই দু সাই সা খং না লু মো গা কুম লাই মো থাম ফং নি তু আই শা নি থা শা লো মো লো গো ম শা নাও ং গা মো দো লাম উং খং আই জি জি শুন নম কুম গ থং নি খে রি লাই ইয়াং ইয়ং গো জাম জাও না লাম চি ং গা টিম গ্রে নো কাম সা মা আই বি ম সা লাম গ্রো জে তোন সাত দুয়ান আ চম টেক তোন থম শুয়াম শা নি ফে আজুমো আইকু ওয়েশমট খানওয়ান না লমোকা কুমলাইমো গ্লোগ জানা মতু মোথাম তংখুম ফুংনি তো দান্তা আই พงมชาย่องชวมชานีเพียมูลำสมทะเราม่วยลำกลัวดูราไอแต่มูลำสมกว่าชัดเราจอมชาเราจอมงามูเราจอมกลัวง่วยระงาไอมูลำสมทะเราง่วยขันสาตรากลัวสตุปขัดวันนาชวมชานีมูทำพงนีเพียอากรรมขั้นไอมินีสเปรย์ก็เร่กัมบูเทียชวามชานีมาจิบมาแข่ลำชิจาจัดละลุ่นนะมาจันรู้อยากแค่มุมชานีก่องเงยๆแรกัมบูนีเพะโปรกตาหน้ากากวิจุนดันเอียงปินลำนี้สกวนดันเรียมจัวจิมราชิมซาปงจักรมไอลโมกากุมไลโมกอนดุนดังแรกโลครัตมาลูใสเดชเลยสักคนนิงชาเรียนมชาล่างเหยชิวกระทองลุงไอหมีนาลโมกากุมไลมูลิตคำกลไอระย่างกำลังมีท่ามีแรมู่อย่างรวมมันวันนาเป็นวังตัวเดียวองมีว่าตั้งชนะท่านไหนเฉลยลำกวดจับละง่ายมีพุ่นกวนนากุมถอนยุวันนาและลำปัดชิงตั้งต้นไอระย่างชื่อกระเดียคริติมว่าลำเดียอื้อทั้งง่ายสักชิดคุณิงชาเรียมีรวมจิ้นจือเจียนมาชาหน่องง่ายจืดชิงนอมกระทองละง่ายมีกวดมูปงลีซากโลยังกระทองนากระป่าไอนีกว่าชีพะมาดูอามาคูยูลันนาชีพะมาดูอันตาเดียชัดมาชานาคูจูจูกุชนสวมาไอชีมูปงลีกโลยังมาเรียนารามานีกว่ากุชนกเฉรไรชีพะชรามกุมมานางขันแต่คมยาเรนนาชีเทียเราสันสกวนมูกโลเรียมจัวเจ้ามูปงลีอันตุนดังไรกลัวลุงาไอชิช่องปันนานีเพะจิมราชิมซาองจักรมไอลโมกากุมไลโมทามติชด้วยชลวยสักคงนามูทันพุงนีกัวเดชานากัมปูชวามชานีเพะเกรส่งไอมคุชิงนีชวดตอนลูอักคุอาราเรกุน้อยมาจมลูแรงงามาไอสามามิวชานุมชาซื้อยงอิงกว่ามคุชิงนีส่งไอ้จมิดมองนอลู่ล้านนาชิช่องปันหนักกว่างาด้านนาโมบุลีกลัวนาคูตัวดันเกาใสยาลูโมกากลุ่มแลโมเมื่อกาสินแต่มงมงจึงชานีนอนลังใสไรยังสักคงเทชิช่องปันหนักฉันเดลข้องนาอามิวชาชกูมงจึงชานีอะมคุชิงนีกว่าลูบ้ากว่านาปรุมัดวาใสมวยลำง่ายอยู่ไอ้สักคงเทียชี้ช่องปั้นหนานี้ชะตาตาลูโมกากลุ่มไล่มุทัมผงแพร่ตัดไอ้ลำจนดูชกูช่องเดียนาสักคงนี้ชี้ช่องปั้นหนาแพร่มาติชตัวล้านหนาคูแพร่ตัดไอ้มุทัมผงผงอุบปังจีลงยาแต่นี่ดูเดียมแรนวดลูมจิงง่ายชื่อจุนไอ้จิมราชิมซาปงจักรมไอ้ลูโมกากลุ่มไล่ตระอะคือคำไออาคุนสีกว่าหรือบ้าไรกาถามจริงตาใส่มูลำอันเดลุคองอะตาตุ้นมาจิมกว่ามาดูมงตัวอันเดลุคองชะตาตามาดิชตัวคันชะตาชินข้าจ้าคันไอกวนนาชวดครัดว่าไอมคุชิงนี้ประตึงซาอันเจมินมันไอเทียมเรียนสักคงเทียชิช่องปั้นหนานามาจิมาไข่ลำกว่ามิดรุมเทียจึงคู่อะมาจิมาไข่ลำจวนเรนนาถอยหนึ่งจ้าลำนี้กว่าอันที่อาปนุก็ตึงยังร้องเจียงง่ายยามตุนนาโนจีก้อนนาแค่ด้านในมอไม่ไปจอมตะกะ
1: มุงโจสลังฮันฟูยูอาลงพาไอเปรตปราลามสกามดันงาไอครบชวามชานีทำจางงามนี่ไงโกโนจีเรแต่ยีปุ่มจึงกุมซาก้ามาดูก่อนนะมงจินชาญีเพื่อทำจังไงมาชาแต่มันไอมาชาละไงอะมอมุยสก่อนตันนามาชาอันเดโกฮันฟูยูเร่เกินมาสามามิววามิวมาดูเกินวังนามาชาไรง่ายลามาจงฝ่ามงจินชากุมซามงตันนันได้โตไอชงเอเกินมาเชียนฟูซือดูไรง่ายฮันฟูยูสามามิวชานีงาชนุมจูไอชราคันดูอายากบะงาลุงาปราลามลักษันจังลูกคูไอมชางานนากระไดมงชิเพอชงคันดันมชาเนียจะพูคุ้งก้าไอครุ้มไองูจุนยัง ทุ่งฝ่ามงจันชากุมสันมงตันแต่โดตัวในพังมีว่ามงตันสุพงปาตีเอไว้อ้อนในกระตาฐานาเกินมาเกินวังเกินวังวูลินซังชามีเย็นสินเจิ้นกงสู่งวยสุยามูดามลักษณะหนึ่งเตามงตันมงมัสาปงบันรับตัวสลังมุลิตกุนภัยไอฮันฟูยูโกอุลออามิวชานีงามจูไอชามีเย็นคันนาและถาจังมชาเดียินมัดว่าไอป้องมาไล่เร่อชื่อก็ชื่อมงจินชานีเพื่อฮิบลูติบชาไอกุมจึงกุมซาลามาตุก่อนนะมงจินชานีเพื่อทำจังไอมชาเดียินมัดว่าลุนนะมงจินชานีอะจะผูกคุ้งก้าไอหนึ่งโบหนึ่งลาเทียยองพันชื้นนาคือสีกำมังมชาไดลูใสกันมาทุสิงีก็เดียจางยิงดิ่งจึงคารถหวานนามงมาซาปงมาจุ่มคุมจุบไอจะพอครั้งชิบินตอนใส่ฮันฟูโยโกะกันมาเชียนฟูซือดูหลักคนง่ายงูนาทุสือดูเร่งนามงยงตูมากำดิคุณไรมงยงมงเกียนเจ้ามงยงสามสมอุดุสาไอลิเทียกันมาทุสือสู่มูดับสุยะมูทำตุงคุงดับนามกามตุดิคุณภัยไอมจ่อเจ้าฝ่านุ่งยิ้วเยงาสกางาใหม่สักคุณมสมยิงเรื่อยลอยมังสิโปสั่งฟังไรงาไอผู้สืบตานาสีนุ่งมังสินีมังสิสันเซียวเจงาสกามาไอฟังฝงเซียงเทคงรันคัดไอมจ่อกันมาผู้สืบเทมังสิผู้สืบเรียนก่อมุ่งเกรจ่าไอมุ่งสาหนุ่มวันหนุ่มลามีกินมาไข่ลามชิบินต้นนะสามามิวชาญีงามจูไอชราธามุ่งเกรตันตงปรัวใสทิ้งมีจูจ่ามงาชิญิงสตามจัตตามีว่ามุ่งแต่มุ่งจินชาสังลดเพียงีกันมาเดียสังยังทุสิ汉语清国国民党三农单偏尼爱共产党康沙高人นะมงจินชาสังลดเพียงนี้เพื่อหนึ่งขับบูไอไรยังอาจารย์สมมัติในพังจะตาชลังไงอินทอยคุณข้องยาถามีมงเดียพรองมันนะโกมินตังสานุมดันพงนีแอมีว่ามงตันสุพองปาดีพงเพื่อหนึ่งขับกษัตริย์ไอโกมินตังเพียนพงนัมบัสนิจจงดุยนะกมันตูดิดคุณภัยสมุนไม่ท่านฝูยโกอินตามชาญีเพื่อเว้นนะคันพรองปรุวันนะชะกัวปาญีอะขวาอีสังเขางูไอชะกอดันซาลิกิมมัดไงมีว่ามงตันมงจินชาสังลดเพียงีทงตรากระทำนาโคตันเก็ดชอบไอคูสกุดคัดว่าไอกตาถาฮันฟูโยไกรมินทางสมรูยุนนาทิ้งมีดคู่จามงาชงไงยิงสตาลงไงถาฮันยูชิมเพอชงดูตัดเก้าหนาตามชานีเพอเวเลียดอุกาเดทังวาเซแต่พังก็นามีว่ามงตันสุพงปาตีพงไวอ้อนในประชังรามสากุมลันมูเทประชังรามสาโกมเดียมูทามูบุงลีสกุดคัดวาเซท่านฝูยวะกนูโปสังเตาโกซ้ำอมิวชาญีงามจูไอชาธามิงไกรกบันนาผู้จังจุมไมไกนูจันงูไอมิงลุงไงมูทำผงีเปรซิมีไอคูโยชตาฮันฟูยูเทราเสียงอามูผงดีจับจับกลนนาโอสังดาวก็ทิ้งมีดขู่จามงาชื่อมสมยิงท่ากูกาเดทังวาเซกันมากันวังรับโตนี้ก็ให้จังกับกระปนนาชื่อเพอขับเต่าลามาไอฮันฟูยูเทชระกนูกูกาเดทังวาลุนนากันมาอมิวชาและท่าจังมชาเทชัวมชาญีอามิดกังลาลู่ไอมจ่อแต่อย่าพังเออมิวชาละทะจังโลมโลมุงอชองอพังไรจวยมงตันเดไปทางวังใสพันฝูโยกันมาเดทางวาไอพังมูลำปุงลีลำสกูเทโกมเดียมูทากังกะคันลอมคัดวันนามงจินชาสุยะอคังโกมเดียมูทาคันลอมคัดวาใสจงฝ่ามงจินชากรมสันมงตันนันเตโตไอเตียนละโตถามงดินนาสามามิวชาญีมีว่ากุมพรองขับลังยาไอมจ่อได้ชาก็ซาจุงงาไอเพนดับนีลูชาในมัมลุ่มรือเรยอยากจำเจ้างายฮันฟูยูก็สวามชาญีเพื่อมีจิตสาจพอจะครั่งยาไอมูซากลอนนา สวามชานีงูตุดนาคูโสกันร้อนคัดว่าไอ้มจ่อแต่ชาก็

ตาจงอาไอเพียนพงีเพื่อรู้ช้าไหนมั่มตัวไอมังคังเทรู้อยากลามีอาจังก้องยาใส่ทิ้งมีจุขู่จามงาชิงยิงชะตาละไงท่าเกินมาช่างรถลูใส่งูติ่มเพียนว่าเพื่อหนึ่งคำนาลามเท

洪生港荣爱蓝国中那是我们沙尼坡巴地铁蒙镇沙阿苏亚尼亚东德拉宋中爱库科什拉丹内么做国民党萨农丹彭尼南爹多内蒙镇沙阿苏亚阿康坡土格列高姆尤埃罗帕米在了丹贴高外蓝塔拉萨内阿松是罗克瓦塞巴地铁蒙丹藏了库是班是了那一个大塔ท่านฝูยูโกกุมจินกุมซาตามาดูคนนะมุ่งจินชาญีเพอทำจังไงมชาเดียยินมัดวาใส่ทิ้งมีจคูจามงาชลังไงยิงชตาละคงทากันมาอามิวชกูสุยะสลังรับตัวพอตอนอย่างท่านฝูยูโกรับตัวสลังและตะครุ่มไม่ทางกาวงพานผ่าชิพารันชิรินดำตับอุบมูลิดกุนภัยนู้ไอแต่ชิ้นยิงชื่อกันมากันวังนากระซากุนนะเป้าฉันลักษณ์อุคังชานาหนึ่งโตละข้องหลังอามิวชาชกูกษาจะพ่องโกสารล้อมไม่ทางกาดึงกลืนมูกุนรับโตรับโตสลังตะคุ้มนุ่ยจึงมีจคูจามงาชลข้องยิงชตาละไงท่ากันมากันวางหนึ่งโตละไงหลังอามิวชาชกูพงลำชกูมุ่งจินชากษารับโตกินย่างอุบเต่าลีเทกันวางอุบเต่าลีกุนภัยนาคูละตะคุ้มนุ่ยจึงมีจคูจามงาชมสมยิงท่าชื่อยูนันมงโดล่ออมิวชากษาอยู่กวนพงโกคันลมนาเปิดยินเทกกามิวคันคันอยู่ขอมูไอเปิดยิงโกติ้งย่างอูเมาอยู่เฉาชีเครื่องมังโจวกมันดูจูเรปาดีเทมงตันเวอันหนังโบนีอาคูอาระไรขับจะครุ่มไอครุ่มลู่ไอมาจ่อนอกบูนามิบริซีบีเชคัดเก้าอยู่ใสเทียมเรนมีว่ามงตันสะพ่องปาดีพงโกกังกะคันนางประชังรามซามีว่ามงตันนานโกมเดียนนามินแกรชงังชกังลาลูนุใสทิ้งมีจคู่จามงาชมงานิงชตาชิตาฮันฟูยูโกเกินมาสามอมิววะมิวมุดุบกันวางมงจินชาอสุยานำบัดละไงเกินวางวบลีดกุนนาโคละตาคุมนุไอชื่อกันวังวูบมูลิดกุนภัยไอเตียนท่ากันมากก็มีดผมกุมไลมูเทียประชังรามซากรัมชัยล่าไออักเตียนละตัวก็ว่าอังไงมีว่ามงตันท่ากุมเจนกุมซาทงขู่อุบข้างไอเตียนไกรหน้ามันไอมจวอมิวชาชดาตาไกรอากรรมคัดนามูทามพงีซ้ำอมิวชาเรืออมิวชากระทองหนึ่งจองยีเดียช่างว่าจางลายีพรองนมยีมะก่อยมานีครับเรือครั้งมานีมูลูลูเร่งนะเสียงอ่างมูปงลีเกรกโลยังไงท่านฝูโยปงจะครบยูไอละหมูกากุมไลมูกโลไอชลอยท่ามจวดละหมูกากุมไลมูกโลราไอไรงูไอตั้งชนะไลกาตั้งชนะตั้งยังละหมูกากุมไลมูอะติงมันลำทับทุกลำนี้จุนเย็นดันชื่อตีนางะอุบิมซาลำเทมุตุตัดเร่งนะกุมจึงกุมสาทุ่งขู่ติบลูติบชาไอทูสือทุ่งตราเพอจนเจออย่างด้านในมจวบล้ออมิวชาและท่าจังมงโจมชาอังกอมีก่อฮันฟูยูจนในลำนี้เรื่องคำลั่นนากุมไลมูเทกรัมชไรมูมดิชโดนางาจนมาไอจึงมีจคู่จามงาชิกรุนิงชินิงจะทุ่มโตท่ากันมากันวางซ้ำอมิวชานี้ชนูมจูไอชราท่าจิมราซิมซาไอคูปงจครุบยูไอละหมูกากุมไลตราโกขั้นนามิดพอมกุมไลเทียประชิมรามซากุมไลมูกลงุดใส่ทิ้งมีจคู่จามจัดชลง่ายเงินสตาชิตาฮันฟูยูเพอลินซังชานาสุยามูทามรุงดับนาลักษณ์หนึ่งต่อมูลิกุนภัยสมุนใส่แต่ยาพังชื่ออาชองอาพังไรหนึ่งโตละข้องหลังหนึ่งโตมสมหลังมงตันมงจินชากษารับโตกษานังโตมงากรุสิงินมจัดหลังมงตันมงมสาปงบันรับโตรับโตสลังนังโตกรุนังโตสิงินหลังมงตันมงมสาปงบันรับโตตึงกรึมมุกุนรับโตสลังและตะละไอครุมอยู่ใสมีว่ามงตันสุดพองปาดีพงไว้อ้อนในกตาถาท่านฝูยูโกกุมจึงกุมสาก้ามาดูก่อนนะมุ่งเจนชาหนีเพอทำจังไงมชาไตลุ่นนาอามิวชามีครมมังรุมเพียนวาเพอหนึ่งขับกระสานมุ่งถึงแรบกางั่งกรินสุยาอ

0: Nano Sumbo, Ijitimaguana, Defugolo, Muguanse Maguliwa, Fumasonia, Anna Watchinga, Amatitota, Zeluzile.
1: Yunnan Guangbo Dian Shitai, Minzu Guangbo.
2: Yunnan Guangbo Dian Shitai, Minzu Guangbo.
3: Nahu Kotu GV.
4: Jinghua Ga Tian Xian Shui.
3: 刚带十三分呐，
4: 你苏我师傅，
5: 广播行带更红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 地广土。喺故宫，合玉玉和玉后金属板，合玉玉门看美难难，快放先合带沙生满满。
7: 地广土喺故宫，合玉玉和玉后金属板，合玉玉门看美难难，快放先合带沙生满满。
8: เมทักผู้ฟังต่างหลายสุดเจ้าดีผู้ขาจื้อวันหน้าบ่เดี๋ยวพวกขาเดี๋ยวกำครับเพียวหือตั้งไรฟังก้อยฟังกำครับเวียงเจียงหุงปิ้นเวียงสลาดน้ำงามเวียงเจียงหุงปงเนื่องขึ้นใหญ่เวียงบ่ใหญ่ขึ้นมีจื้อเสียงใหญ่มีน้ำคล้องไหลไผ่เวียงเจียงหุงโคลงต่างเปลี่ยนกายขำน้ำคล้องขำเมฆใหญ่ถึงกลางขึ้นมาเสียงไฟในเวียงงามคือพื้นบ่าวและสาวดีดโน้นแอปกันทุ่งแหน่งเบี่ยงน้ำหนามปะโตเจียงหงเพิ่งเฮ้อขึ้นมาไหมปิ้นเบี่ยงใหญ่เบี่ยงล้มใน12ปัน

ก้อยฟังกำครับยิ่งใจครับหนังกันก้องถาตะวันตกอยู่จูวันในกำครับครับว่าปีปบหนังปุ่นหมาก็ได้ลับฟันก้องถาตะวันตกอยู่จูวันปีหนอนรับก่อฟันทั้งนางอยู่จูขึ้นนางมาถาทันใจก็ได้ลับฟันมาถาปบทั้งเต็มตะวันตกก้องถาตะวันตกอยู่จูวันนางใครทั้งใครปบใจ

วันนี้ปิ้นวันปีใหม่สังมาเริ่มใจเขาฮอดมาทั้งวันป่อยหันเปิ้นปิ้งกูเขาป่อยก่อสังมามองใจปีแล้วเฮาสองคนดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังหนำคล้องบ่มีการสอบมองซังปีนี้ขึ้นบ้านนางมาแอปใจเขาป่อยก่อยฝังหนำ

ก้อยฟังกำครับโตอยู่ไก่ใจอยู่ไก่ในกำครับครับว่าอย่ามือเขาเขี้ยวติ้มตุงหนานางได้พักเมืองไปอยู่เมืองไก่บ่ได้หันหน้าปอเลเมียอีอาเลปอเอากับตั้งก่อสิวตั้งไงและอายเบาจู่ฮักนางนี่ได้พักมาอยู่ไก่ขอหื้อใจคนดีอย่ามีใจลืมนางถึงเดินฮกไต้มาหนองก้อยปอกมายามนั้นเฮาสองคนจุ้งแขนกันเอววันป่อยใจเอ๋ยใจใจยังอยู่ดีไว้กะนางนี้นางอยู่ใกล้ปันได้โตอยู่ใกล้ใจ

ก้อยฟังกำครับความฮักเมมาดาเมินหนำข้องคำเมใหญ่กำครับครับว่าตั้งเตะเกิดมาเกิดปิ้นลูกอ่อนเมมาดานำบักกายยาใครหือลูกอ่อนมีนำหูก็ส่งไปเห็นโตลูกอ่อนต่างไรบ่ว่าไผกุ่นไรก็ป้อเมเลี้ยงใหญ่ปิ้นกุ่นมาป้อเมฟังใหญ่มากหรือปิ้นกุ่นนี้ป้อเมฮักลูกนี้เมินหนำเมบ่จังกับไห

จอมลุ่มปัดไปกินบ่ซังมาละแฮดเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายซังแม่หน้าดึงไงปัดไปจอมลุ่มหวานซังความหักเหมือนหนุ่มมาจังปัดกอกมาเดี๋ยวก้อยฟังกำคับบน

0: ปาชื่อที่ปกกับมือฮันแหละชกกะยังเล่าล
1: ่อยาล่อชิงาโคโคลาดีจาปูปูตุฮาลาอามีโลกากะตุฮาลาก็สุกุลุยากโกกาโปฮาลาอืมก็มียาวิคิติเตฮาล่อล่อโนกาล่อโกงาชิเวมันนิชิกามาโฮโกโนตาโอคาโคชิโจตุฮาลาเนีย
0: คือกูอบูชีคือจูบินแหละไอ้กาลิคิโชเ
1: ฮียตากูโนวีโนโอ้โหสปอร์ตชีมุมวีนักกูเจตากามูล่าโอกาเลงาคือวีคากูจีช่วยวิ่งไปเลยโอกาเชิดดาวิโยงาคือชิดคือตีกีเชิดดาวิอยากกูชิดจ่าเลยจ่าละคายาคือถ้าสิดาเลยโอ้หาวัววิถ้าคาตัววิดีถ้ากูปวดดาวิโยติวลิลิอาโกกะโปกะโตวิวะ
0: จาล่าจาล่าโยชิติคือชิจูซึติตาวิล่า
1: อิอาวะโนโกโลเตโยอาชิเฮเฮติคิโกโนโยทากาโมตุวิโยโนนิฮานิชิวิฮากามิยาโกโตกะโตโกแต่กะแต่จ้าอุทาโกจิเนชินานะติตุวิชิเบโกติตุชาเจวะ
0: ยอลอยอลอติตุชาวิเจมาเฮวิลุมาคลิเชชามุชาเจ้าลอ
1: โนกูวิคิโยโอ้กูสบายแล้วงาเฮวิยิวสนากูคือเก่าโอทาข้ายานาฮาลากูโอ้วิจักกะเจ้าข้อกี้เกนากันชิดคือข้าข้อกะยิวสจ๋อแล้วข้าเจ้าเจ้าเป็นนากูข้าข้อเจ้ากะกูน่าชอบ
2: เกดาสดาวิคาลอทากามุเลจีฮานิมาโคฮาเลกิกาโจกูโดฮากิกาโจยูฮินเนคามูมากาชิกาชูวิฮุยโอลากาวยีปีชุยตาจูจูซูจีชูวิฮุยชูเจจาไลเลวุจากาสอัฟซาฮุชูวิฮุยวิปากูสโอนิวยูโกอีสีดีมาติตุวิเยดาเช
3: อัฟซาวนัวกาวลามื้อเลเชเวกาติกาตะกึติวูนิวยูโกอีสีติกาโจเจ
4: อังโกโอคากาดาโกกะติกุจิเวติซบะพะโฮกาเวเจ
3: คิโกงะฮือชิเวอีชิติจาคาจานาฮานีโจเลฮัลลินีเลงะฮือยีปิชุยตีแผมาติแผเวจานาฮานีโจเลฮัลลิลูละลูละ
1: จาลาอัฟซาชุยจิอาชูโลเลนา
3: อียีฮาลา
0: จาลางะมึลากอโล
3: ยีฮาโนคาตาโกลาเวเลทำไมแต่ละงาทำไมทุลาเวงาจะฉลาดแพ้ไปวะ
0: เช็คให้มาติดจูจะเล่ายาเชียไอ้กากลาเกะนั่นแหละโชกะซื้อซื้อตีตาเวเตงาสิบีโอเชื่อใจเราบ้านเนาะเชื่อคนเนาะงามาติปุ่ยกูจูกุนัวขัดเด็ดมาละแน่
3: เฮ้ยกูทำไมจูนัวกับป้าลีฮีเชื่อว่าอย่าโมจูลีฮีรู้สิโกเสือโคเวกาตีมูมึงกูกับกูเข้าลูกาข้าขอเวอโลมาสิเวกูตุมาโจจอฮัมละอับโซชียามิเลงะฮือยีปีเชลากิสิเวจูเชตีสุจิโย
0: ข้าหลบแต่อึเจ้าล้อนอข้ายาคือทะสิปุจยาแหละ
3: ชีเลงะฮือข้าเปิดติเกจูจ้าตาแหละติเกตาบอชีองะขอคือลาเวเชี่ยวขอเสือขอเวตาเวจูฟุกะฮือยีปีเชตากะกะลาเวออกะเฮจ้านูลาวุสะอาพุสังหึมาข้าคนอยู่ก็อีสีข้าท่ากาตีจังนาเตยิดาเชเวีย
0: งาชอลาวุสออกก็จิจิกาเก้าโอยามาโมเฮงาดูวิโกไอกาคลิเวมือว่าปากาอยู่ก็อีสีมีติเลฟุชิมามาจักรจุดวิโย
3: ฮะตุบกุมินาม
2: ุกะยากาลาวิมูเลตาวากูมุชาชิจาชิยะยิบิทวีกาไปจิฮุกิกาโชฮุจาโลข้ายาฮุโอสลังกิชิบิจูทวีสุจิลาโคกากาเลมือมือลาเลจานิลาวิโล
5: ฮัลโหลนาเตวิปิโชโอชิโอจาจาลานิดิเกชิบิกาคุโอโอเมเกชิบิซูฮุมังกาที่กับโจ
0: เอ๋ยอบุจา
6: You have to do, you're going to tell Lale, Ava Yavi Ochoka, Javala me.
0: Hey, hey, Opo Jane, no good.

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 你不来喊问不嫌咱
1: 你不来喊问不嫌咱
0: 你可来嘎拜拉登海
1: 你可来嘎拜拉登海
2: 比罗好当来如里有啥如拉阿行博来好我阿布三块下影比来不要当来往后比罗好当来接团
3: 皇帝得自由然后实行比本人双合希腊皇后唱将来爬来米不不可恨难来皇帝便没有不不可恨或是米行难过人后来让米没有不不可恨恩人来自燕地ในงินว่าสองขายังเป็นปีร้องกันขันปกบู่เขินเย็นตีวัดผอมกะลอยๆปกบู่เขินคว่างตีซ้ำหึงถามาใจๆเขาจำนั้นยังมีคนหัดเขียงแห้งอาโกเดิงในจุดชื่อเยียวมันเป็นมีหูอามิวชิวดีเปิ้นหงว่ามันมีปีใหญ่ร้องใจ81โกโตเป็นคนโตสัตว์หูเด็กหูต้องหลายๆเขาชิ้นหมักหินหมักไซเกียนให้จำดังว่าเขายังปูหลับถักแล้วคึงลักดักกูมิ้วหิมหุบเปินมีปอกเดิงชื่อเยวกะหิมจิ้งเนียนดินเย็นตีเย็นตีขัดตึกแหงๆก้อยว่าอ่ำปีได้มันเย็นตีจังจังหือกะขาข้องตีฮับจอยย้อนเถียมข้องตีตัวปอนผิวเป็ดชื่อเยวกูให้มึกได้ตั้งเจ้าเอาจังขวดดมปกบู่คืนต่างจื้อตั้งชื่อเยวตึกโตกันเหตุดงเหตุดังอาปมคู้ศึกตึกโตกันปอกใดมีหลายอย่างหลายเบลอันเฮาตีใครได้เป็นว่าข้องตีวางลายดิ้งโตถิ่นโตสัตว์เพียงบีเสือซื้อได้ดำไหนย้ำโตศึกบ้าปล่อยกับตึกเปินศึกชื่อเยวเปียกซ้ำให้จำก้อยว่าฮบซาศึกข้องตีตั้งโตถิ่นโตสัตว์ซื้อได้เจ้ายังฮีได้เอาหนไปฟุ้งฟังกะข้องตีอ้อนศึกดึบตึกแหงๆคึกคักฟ้าเอิ่มเบิ่งเบาฟ้าเผียบฟ้าดังตั้งตีเป็นชื่อเยวกะฮับขนฝนขนดมมาแถมจอยข้องตีก้มก้มหนกะฮับดังผีมาแถมตับดมปักฝนกะหม่อนหนึ่งฝนถัดดมเศร้าฟ้าปังหันแดงตึกปีได้ชื่อเยวปกบู่คืนกูฝงหัวข้องตีตึกปีชื่อเยวต่อจมหลงจมหลังไว้ดังตั้งไหนยกโยมันเหตุหูจมตั้งหลงคุณมือเจ้าตัวยกย่องข้องตีเตะจูดุกปานหลานตัวมัดมันเป็นผวนก่อนเลนก็เปอร์อามิวข้องตีตั้งอามิวเย็นตีเป็นปีร้องกันไว้ดังซ้ำข้อนล้มเป็นอันเดียวเปอร์ไหนคุณเบิ่งสางถอยจังมัดปือเจ้าเป็นนกดันเย็นข้อง
4: เราส่วนได้ดังเบิ่งการวางควางตีไว้หยาสามมีหัวล้มสามก็ตัวออกจากมีเสียงเตะๆก็หนึ่งในจื่อเราก็หนึ่งในจื่อส่วนก็หนึ่งในจื่ออีเขาเมือนตั้งตัวเป็นหัวปกบุคือหันตีดังไว้ดังโจด้วยเหตุหัวล้มตั้งโดงเราเท่าหยาเข้าขากวนซับก็หนึ่งมันฟังหัวจมล้มกูตีมากลมปองตั้งไหนเลือกด้วยส่วนเหตุกวนซับปู่ส่วนเขาเป็นก้นตีโตเสียนเหตุก็เดิงเปิ่นห้องมันเท่าตีโตมีส่วนเขาตายได้เจ้ามีซึบซ้ำเบิกมีซึบเล่งลูกใจก็เดิงห้องเหตุเสียงรองใจมันก็ได้ให้คนดังว่าก้อยว่าเท่าตีโตซ้ำฮักว่าฮักเปียกซ้ำหน้าเหินเปลี่ยนใจกว่าส่วนโตยังมีคำสั่งลีโตปูมีรองใจกูโกก้นไหนโตร่องมันเตะเราได้ยินเปิ้นว่าหยาจมอยู่แล้วเจอไว้จังอันซ้ำเจอมันดีดีเราเอาลูกสาวมันสองก็อันซื้อโอ้ควังตั้งนี้ยินดันขาเอส่วนซ้ำยังสร้างเยี่ยเขาปันบ้ากโตขายดำไหนมีอ่อนเขาตั้งดองใจมันหันหยาซ้ำขวายซ้ำซอยจังตั้งเท่าตีโตได้เหตุเบิกดันขายส่วนสองปิ้นสามปวกมีปวกเดิงเท่าตีโตได้เอส่วนกะห่มเยี่ยเขาส่วนขึ้นกาเหีย

0: เท่าตีโต้จุป้าเตอร์สอดไฟอันเผาใต้ส่วนส่วนเยี่ยมหันไฟใหม่อันขาจ้าดงมาไกว้ว่าจัดป้อมหันเอาหลังสอนวานีส่วนป้ากบไว้สองเมียนมันจังเอากบเพียงลูกหนังกันเม่นตกมากบมันตันปิกลูกหนังกันเมาจองจองดงมาจังบาดจังสร้างสีไข่เท่าตีโต้ตั้งดองใจมันเสียงกว่าจังเริ่มเจอเขาซ้ำห้องส่วนกะขวดดำโบส่วนเวียนตกกายะเท่าตีโต้ตั้งเสียงจีโจเอาหมากเห็นหมากไซเถิมดำโบอันฝั่งลิบส่วนร่างทางส่วนน้องกายะโปขวดหูนั่นดินอันเดิงบ่อนออกมาเคลื่อนเฮิร์นกะเสียงจังหูส่วนโปหลอดจักเคิร์ดเจอเคิร์ดโคเคลื่อนเฮิร์นมาต้านโตอู้เขาว่าบอกในใจดูหือก็ตายอ๋อเปียงเหล่าเขาในเป็นเกาเคิร์ดจะออกมาเกลี่ยนจมเตียกำในเขาในเมียงคนใจดูด้านเราเข้าวันส่วนกะยังถางเจียมหันส่วนดังเปียกกุเด็ดติ่งไว้ท่านเตือนเหตุดงเหตุหนังตั้งวันจังห้างเบอร์เจอว่าว้าใจเอ้ยเกาเกลี่ยนเคิร์ดเจอถึงเมื่อเตี้ยเตี้ยส่วนกว่าเหตุห้างอุ้งหูด้านว่าเบอร์มาโจอ้าวเกายังมีดวงตั้งอย่าเบอร์แถมเหตุขันไว้ดังส่วนกว่าเหมือนดังอ่อนตังนั้นเจอเมาเจอมังโตโปเมร่องใจดีดีเท่าตีโตตั้งเสียงก็จังหวันดันขายส่วนเอาถึงตีจำเจอเชิดตัวอย่างเล่ามาดว่าส่วนแก่นเป็นก้นอาจังดีซ้ำกัดจังนั้นก็เดิงจังให้ส่วนมาเสิบเจ้าดังเบิง
1: ตายี่ขดห้องทองขี้จำเจ้าจังตึกดังเบิงนั้นสองหิมขี้ดำคว่างโค้ไหลผ่าไรปู่เป็นพี่ดำดุบดำร้องปอกเดิงให้ล่าหลุบดำเฮินยีท้องถิบดูเดียวกุนเบิงก้อยได้ไข่กะจูหรือกวางมีอ่องตีดำไหนยังมีงูกวางตู้ถึนให้จำจื้อได้ของไข่กุนตั้งโตขวางป้อมในกู่มือวันดีดีเจ้าห้องกุนหูเจือจุ่มมากลมปองดองโคตรห้องทองขี้ตั้งไหนยกยื้อกุนกะทิ้งการหูได้กุนกะเฮเดียเก้าปีต่อยังเฮได้ดำดองเป็นว่ามันก้อยหูปั้นฝ่ายเฮดำติกๆดำดองมาเจ้าท้องเป็ดไหลไหลพี่ดำดุบดำดองเสียนตื้อสีอ่อนตังสุนเหตุเจ้าว่องหยาดีเฮดกใจกุนอันในจือยี่ดันกะเสพเหตุกันขดองทองขี้ได้ยี่ยังจึงอู้เขาปั้นเตียนปั้นฝ่ายเฮดำมันเป็นเหตุบิ้วขดห้องขังดำเอาลำดองในขังถึงน้ำปากได้กะก็เหตุการณ์หูได้ยี่จังเหตุเขียกสี่วันเจ้าออกเฮิร์นกะอยู่ป้าดอกเหตุการณ์13ปีจังขึ้นเฮิร์นสี่ปอกอาผมยี่ตัดทองมีขี้ไกลเฮิร์นสามปอกอ่ำเข้ากะดันโป้หงกะกูตีเหตุใจโจ้าผ่านเหตุเดียว13ปีดองดำดุบดำดองไงมีดียาวดำดองจึงในในข้างกะเลยลำปากไหลดีดีตีปังตรงเบิงสำได้ปงเจอส้มให้ล้ากูมือโจรุกปานหลานก็ได้สู่ร่องน้องหงน้องอ่องยี่นัดห้องทองคีเมดำจับน้องดีได้จังเก่งห้องมันตายี่ไว้หลังสนเท่าแหย่โตเริงหนังเจ้าดันด้วยคุณสิบบันก็เปยี่โคตรห้องทองคีมีอาโจดักใจตั้งไหนโตด้วยมันสนหูสิ่งกามยี่เจ้าสิบเหตุเจ้าเอา
0: พันเกินไข้โหร้ำสังทางตั้งตีกับว่องสังชาวนั้นเวียงโหตั้งอยู่ว่องตีห้องเหตุโปนั้นลูกนั้นตีเขาสามปากปีได้เวียงโหไข่เป็นห้าปากเงินเก้ามีสองเมลเมลหนึ่งเป็นเคอโหหางไกวหิมนางเบิงเมลหนึ่งเป็นเคน้ำควงโคใกล้ใกล้โปเป็นเพน้ำดับน้ำหลองมีปากดังเวียงโหโปจึงทุ่มเบียนไม่ได้ไม่ใครลูกสังทางตีเจ้าว่องซ่อนซึบกันสาวโกจังเถิงเดิมบื้อพันเกินมาพันเกินเป็นว่องกัดกาได้ดองโก้เดิงมันกว่าเพิ่มบ้านเบิ้งดิ่มเวินป้อมเจอเอาเวงโหไข่กาจินก้อยว่าเขาเจ้าฟ้าเคิงกันน้ำก้อยหูเปลี่ยวจากสาเจอไม่ขำไข่มีกำควางยังโซ่ส่งกวนเบิ้งปิ้นโตดังได้หลงหลอนย่งเจอหลงหนังพันเกินไม่ก้มเหมันห้องเขาเจ้าฟ้าเจอไม่ขำไข่โหได้มาว่าเกาอันไข่โหเป็นความได้ตึงกะสูมพ่อมว่ายังโสเป็นอามบูมาเกาว่าเจ้าเหตุเจ้าเหตุเอาเพอยังตีเป็นโตเจ้าโหลซอดตามแหงแหง

0: โหคำมิงโตยังจ้างหือกว่าได้ท่าไว้โหเสกน้องเบิงชิโกยังหันเสกเบิงดูโกมีเสียงสังจังซ้ำเนเฮอให้กว้างดำสามปวกมาเติกเสกเบิงชิโกบาดว่าเสกเบิงดูโกดีโกเขาท่านโออาเปียพงเติกมากำในเช่ากุยจังบอกเขาคนโหคำรู้สองกงว่ายำในปงมิงโตเติกโตได้เอาปังตับเสกดูโกเสียงกว้างออกเสกโบนั้นลูกเสกกูโก้หิงกวนเจอเติกหึงทาเหมือนหนังเสือให้ด้วยติ่งโตขวางร่อมกะจูเสกเบิงชิโกเสกเบิงชิโกยังถังเปลี่ยนใจยังจังได้ไปหนกะกำเหลวคนโหคำรู้สองกงจีโจเลยเฮาด้วยเติกเช่ากุยซ้ำห้ำว่าไปกี่ตานเราดงเหลียงกะตุ้ยห้อยเหลียงเสกเบิงชิโกกับตามซ้ำผับขึ้นเดอเสาเหลียงเสกกะตุ้ยอาจ้องฝงเสกชิโกหนกะแดนจังว่าฮับเฮาเจ้าเฮามิงโตด้วยเติกเสกเบิงดูโกในมิงโตด้วยเติกจังโฮมกันขึ้นตับด้วยติ่งโตเถิงเอาเสกเบิงชิโกเดือบออกเบิงดูโกกะเสกเบิงดูโกได้อ่างเมียงหงหังคนโหคำดูสองกงเจออ้ําเช่ากุยกวับสังเหตุใจเหตุจังถามว่าเสกเบิงชิโกสองปอกวันตังให้กวางมาโตเมื่อเหตุสังเมื่อเกาขันเติกเช่ากุยว่าลองโตเสกในเจอโคโตเติกลูกเสกเป็นหนำป้าเดิงเขาให้กวางปอกโหดเดมาเติกเจอเติกลูกเสกเติกหึงทาหนำสองปอกย้อมกะควางเถิงหนำสามปอกมาเจ้ายังบีแห้งสังเอาเสกเขาไม่เจอเติกเสกเขาซ้ำเติกหึงทาเขาหือกว่าเปียวคนโหคำรู้จองกงซ้ำถามกวาบสังมันด้วยเติกผายผายเช่ากุยว่าเสกเบิ้งชีโก้เปียกซ้ำเสียวกวยว่าเขาเป็นเบิ้งเจอเบิ้งหลงเสกดำแห้งเจอว่ามันในเป็นเขาเหตุทางไปหวนอยู่ตอนตั้งเมียไว้เติกเขามันในมันฟังอีกเดิงไว้ดังเกาตุ้ยหันกันชี้เขาดมนมดุกดุกหอยเหลียงกว่าขวายขวายขางขางจังวาดว่าฝงเสือเขาโป้ยงเอาเปอร์ไหนจังฮับเพอเจ้าเขามิงโตด้วยเติก
1: ชูจวงว่างเสียงโม้ตื่นเปินวันตั้งดักได้ตีป่าหกปากสิบสามปีหลานชูเชิญว่างอันนี้จือชูจวงว่างนั้นเสพเหตุขนเหมยบึ้งจินโก้สุนรามได้เอามึงอ่อนเจอมืออ่อนตั้งก้มก้มร้อมจูเบิ้งชูโก้นักกาป่าเขาดันสังคัดบายไล่เสียจ่าหุมฟันโตกันอามัดหลงตึงชูโก้ตั้งไหนยังกี่รับสีใครต่อต้านตู่ชูจองว่างว่าออกศึกเห็นเมาอาข้างอุบเปิงก้อยว่าชูจองว่างถ่อมกลางวันดีเถินกลางคำจินเน่าตุยเจิงการบูตึงสังก้มไว้เจอเหตุยังปงมิงตู่อันหนึ่งว่าเผยยังตีมาห้ำเจ้าเอาตายเหตุใจเบิ้งชูโก้กุกกุกกักกักป้นกะสามปีมีอามัดหลงโก้เหลิงในจือวูจีมันยังยินในเอาปั้มเจอกะหาชูจวงว่างชูจวงว่างห้องกะเก้าจำถามว่าเบิ้งมาเหตุสังวูจีว่ามีคนเหอเก่าใส่คำใส่อันหนึ่งยังใส่ได้เจ้าเฮาเป็นคนป่องเลี้ยงกัดกะเจ้าเฮาจำใส่ดูชูจวงว่างในยินเหอมันใส่คำใส่ดีเคยอินจังว่าจำใครดูวูจีว่าเดือดลอยมึงชูโก้มีดกเตอหลงดึงตัวห่มหมอกบอกบางเบอร์หางดันจันเตะก้อยว่าปุ้ยสามปีเอาอุ้มเบนก็อุ้มห่องเป็นดกสังชูจวงว่างหูได้วูจีว่าเผยมันว่าดกได้อุ้มเจอดกวางนายดกเบียวได้อุ้มเบนเจ้าอุ้มเบนหูเบนเจ้าเบนขึ้นหมอกอุ้มห่องอุ้มเป็นเสียงหูห้องเจ้าตื่นแก้งกุนมึงเบิกกะเรียเขาหัวปุ่นเนี่ยเขาเดินอามัดหลงสู้ชงยิ้มหันชูจวงว่างมีเสียงสังสำกะห้ำชูจวงว่างชูจวงว่างถามมันมึงหูมิงตัวปิกตับเกาไหลสู้ชงว่าหัวก้อยสู้เจ้าเขาถ่อมอาถางเกาเปียกซ้ำพิษต่ำเอาตายก็ยินขามเอาชูจวงว่างจมซื้อว่าสู้ตัวเป็นก็ได้ตึงกาเกาหู้จักสักเลี้ยงเตะดกดันเตะชูจวงว่างปั้มเจอดิดเบมังบูเอากุนเจอก้อยหมูดบจ้องนั้นหลายเป็ดเอากุนเจอหัดตั้นหัดว่าเพ 平和无机输出。

转不上你看不上你你得让那是个是不会电台所问题诺只管那开单的毛美霜帮单的胖没看不会被帮单那压力物点所问管那开单的毛美霜怎么得个正苦恩来点正苦钻你可是大姑娘生到看那么苦生你送撒空贴西双班那是大大金拉心擦帮着可爱苦路母嘎滚来啦我爱摸贪捧拍打爱蓝撒空贴西双班那个撒马没有杀你们懂落没有杀落没落就是努爱没得蒙多热杀你得了空那你มีมวยก้อนนะอาคูอาระเรกน้อยมาจมขั้นง่ายจาบันคนประหลังมงาชินิงทะมองตัวรับตัวเทียมองตัวมองถึงรับมูรับตัวนี้ว่าอันไหนกตาทะมาตัวมองตัวอันเดลข้องน้านี้ชะตามูทำผงเพดันนะจิมราชิมซาปงจักรมไอคูละโมกากลมแลมูกลัวไอมาจวชาละข้องนามีครุ่มกรมชังเต้าขั้นไอลำเทียอาคุอาระเรกุน้อยมาจมขัดนาลำแพ้เราชิจะจัดลาลูใสจงความมงจึงชากุมแซมมงดันนั้นแต่ตัวตนไอเตียนทากุมจึงกุมสากามาตุนีโนอุบข้างไอสักพุงทาอมิวชาหลบรานานทันใช้ลำเทียนบ้องไอมชาอาตังทันใช้ลำนี้แรงชุบชนดงาไอทุซื้อตูนีกว่ายำลุยำชามชามงไรล้ออมิวชาลทาจังพงลำเตียนามชามงไปรังงาไอช่างเรียชุกชนนไอสัตวัดก็เจ้าหน้ามีอามงดันสุพรมปาดีอินานมงตัวรับตัวกว่าชิงมีจักรตาไอมงาชื่อข้องเนียงชนิงอินานตัวทานำปะละไงพงงูหนาอมิวชามูทำพงแพสักพงเดียแพรดันหน้าชวามชามูพงดีสาพมจังพระมาชมงใส่เทียมเรนกุมจึงกุมสาตูสลังนีเทียป้องค่อมนากุมจึงกุมสาทุ่งแผ่นหนึ่งคำเตียงต้องไอคูรับชังว่าเมื่อตระหลังนาคูตุนสโปรไอทางกาสักคุ้งก็มงหลังจังพระบาใส่ทับทุกไอเลดัดคูกุมจึงกุมสากามาตุทุ่งแผ่จะเทียนชวนสิบยะก้องนามาตุชวามชานีแผ่วันสมบทพระบาไอเฉลยชังมาเทียชังมาเฉียดคันเมื่อคุณนาครุมชาแลวาอยู่ไอจินยำจินดำนี้จนดันคันมันครุมแร่ปองจะครบอยู่ทงมสาจนดันในโมเทียพิดรูไอลำนี้แพ่ปองดันทุซื้อดูนี้ทะสดสวยนี้แพ่กว่าหมู่ชูลูกคนล่าแร่ช่องงำยันนาไปกระในละตัดตัวหลังโลดโปรดหลังเงาทงตรากแลมัดไอพังทุซื้อเทียฉันเทียนดำชานี้แพ่อาสุยะนี่ฉันเทียมปุ้งไอกงและแต่ไอไหลจ้องคุณนะอาสุยะรุ่งดับชานิทะโมลินีกุมแพชงุนไรปาตีพงนี้ฉันเทียแพอเตียนนานะมินเวทครมลารัมเชลารถจัดชงุนเวทร้ายยองลำชะดันดันครัดวางาไอแต่ดันเตนีกว่ามองดันกะอังตัวนานีเทียมปุ้งนะจิมราชิมซาปงจุครมแอลุโมกากุมแลโมงาไอตาตุดมาจิมก้อนนาสักเสียมูลูไอสักคงนากึกาหลักเรียลบอสันลวัฒะจิมราชิมซาไอลุโมกากุมแลโมกุโลยังกุมจึงกุมซากามาดุทุงตราชิมิกองลูไอฉันไรอมิวชาลิทาจังนามิซุสลังนิเพะอาจูมูลูไอคูมิดเวจุครมลาลูกรัมเชลาลูเรียมาจวมองถึงรับกาจิมกรินลำเทียอมิวชาชกูมองจึงชานีมีครุ่มขั้นนาลำทะอายุรองนาปาตีนียำลูยำชาอาตังชิมิก็ไอขั้นสาลำเทียคือสักยันพาจีทับท่องไอลำเพชดันลูงาไอชิมิจคูจ้าไอมงาชิมลีเนียงชิตามลีทะชิช่องปั้นนามาตุมองตัวมาตุมองตัวอุบหนึ่งเต้ามิดรวมเต้าจีกัวเวไอจิมราชิมซาลโมกากุมไลโมงวยมูทำผงมชามงาชีจันกัวสักคงเดสวรรค์นามกามีเดสักคงนาลโมกากุมไลโมบงลีทามดิชตัวแต่มกามีเดกัว
sakhung na kisi ma

你先拉人嘛哎，西双版纳那莫谈碰你，萨空那个西么真你先拉人那你谈话哎贴，山贴那不爱碰木那，罗莫家共来莫碰里他，是个吃乱么塞，萨空么都蒙多拉多尼个，个西么真怕这边哎么啥么阿西拍，莫谈碰苦么怎么拉人那，么地是多么白萨格罗嘛哎。สักคงกวนนาซิช่องปันนาดูยังลำเดียงชิงมีครูตาดูง่ายได้ฉลยลำกระจาดวงเอกวหวันมกาจูโมตัวไปเร่งนาโมตัวอาเตียนนานาจงยังง่ายลุโมกันพองมรังกันถูเรียมจวมาชาล้วมลวกวัววัวมันมาเชื่อมันคุมกระเทียมมันเร่งง่ายได้ยังย่องกวชิดาจังครูขันนารู้อย่างลำจอมทำมึงอ่ะก็มาไอเทียมเรียนอาเดียนเชื่อยะลังน่าเชื่อชีช่องปันหนักก็ดูมาไอชีช่องปันหนักก็ดูไอเทียมองให้มองเจอฉันเดลคงก็ดูหมู่กากลมและมุ่งปุ่งลีซากโลมาไอได้พังมองอย่างมองหวังฉันเดลคงก็ไปดูใส่สักคงนาลูกหมู่กากลมและมุ่งทำผงนี้ดูไอฉันนี่ท่าฉันล้มล้มก็มาชาหน่องง่าโมโดลำอุ้งข้างไอจืดชุ่มนอมปุ่มกระทองมีแพรีและยังย่องกว่าจำเจ้านาลำเจียงง่าติมเกรโนกำสามาไอบีมซาลำเกล้าเจียตวนสัดดวนอาจอมเตียกตวนทอมชวนมาชานิเพะอายุหมู่ไอคูเวชหมดพระวันนาลุโมกากลมไลโมกลัวกระจานามตัวโมทำตึงคุ้งผงนี้ตัวตันตาไอคงมชาย่องชวมชานีเทียมูลำสมทะเราเว้ยลำกลัวดูราไอแต่มูลำสมกว่าชัดเราจอมชาเราจอมง่ามูเราจอมกลัวเว้ยระง่าไอมูลำสมทะเราเว้ยขันสาตรากลัวสุดพระวันนาชวมชานีมูทำพงนีเทียอากรรมขันไอมินีสเปรย์ก็เร่ดัมบูเทียชวมชานีมาจิบมาไข่ลำชิจาจัดละลุ่นนามาจันรู้อยากแค่มุ่งมาชานีก่องเงยๆแรดัมบูนีเพะโปรกระตาหน้ากากวิจุนดันเตียงปินลำนี้สกวนดันเรียมจัวจิมราชิมซาปงจักรมไอลโมกากลุ่มไลโมกัวนุ่นดังแรกโลครัตมาลูใส่เดชเลยสักคนนิ่งชาเรียนมชาล่างเหยื่อเชียวกระทองลุ่นไอหมีนาลโมกากลุ่มไลโมลิดคำกลไอระย่างกำลังมีท่ามีแรมู่อย่างรวมมันวันนาเป็นวังตัวเดียวองลีว่าตั้งชนะท่านไหนเฉลยลำกวดจับละง่ายมีพุ่นกวนนากุมถอนยุวันนาและลำปัดชิงตั้งต้นไอระย่างชื่อกระเดียคริติมว่าลำเดียอื้อทั้งง่ายสักชิดคุณิงชาเรียมีรวมจิ้นจือเจียนมาชาหน่องง่ายจืดชิงนอมกระทองละง่ายมีกวดมู่ปงลีซากโลย่างกระทองนากระป่าไอ้นี่ก็ชีเพะมาดูอามาคูยูลันนาชีเพะมาดูอันตาเดียชัดมาชานาคูจูจูกระชุนสวมาไอชีมุ่งบงลีกลัวยังมาเรียนารามานี่ก็กระชุนกระเชื่อไรชีเพะชรามกุมมานางขันแต่คมยาเร่นนาชีเทียเราสันสกุลมุ่งกลัวเรียมจวจียงมุ่งบงลีอันตุนดังไรกลัวลุงไอชีช่องปันนานีเพะจิมราชิมซาองจักรมไอลโมกากลมไลโมทะมติชด้วยฉลวยสักคงนาโมทันผูนีกัวเดชานากันปูชวามชานีเทียเกรส่งไอมคุชิงนีชวดตอนลูอักคุอาระเรกน้อยมาจมลูแรงงามไอสามามิวชานุมชาซื้อยงอิงกัวมคุชิงนีส่งไอจมิดมงนอลูล้านนาชีช่องปันนากัวงาด้านนาโมปุนีกลัวนาคูตัวดันเก้าใส่ยาลูโมกากลุ่มแรมูง่วยกาสีอินเตมงมงจึงชานีนอนอินลังใส่ไรยังสักคงเทียชิช่องปั้นนาชาอินเดลุข้องนาอามิวชาชกูมงจึงชานีอะมุขุชิงนีกัวลูเบ้ากวนนาปรุมัดวาใส่ง่วยลำง่ายอยู่ไอสักคงเทียชิช่องปั้นนานีชะตาตาลูโมกากลุ่มแรมูทั้มพงแพร่ตันไอลำจนดูชกูช่องเดียนาสักคู่นี้ที่ช่องปั้น

stal ngai tha han yu chim pa shung du da gong na da ma sha ni pa wei liet wu ga de thang wa sei dai phang ko na mi wa mung dan su phong ba di phung wei on nai pra chung ra ma sa kum lan mu ke pra chung ra ma sa kom ye mu tha mu bung li shu gut khat wa sei han fu yu wa nu bo sang dou guo sam a miu sha ni nga mu ju ai sha tha ming greg ban na phu chang chu mai kai nu chan ngu ai ming lu ngai wu tham pung ni prai sim ni ai khu yo sta han fu yu tie rao sianga mu pung ni chap chap lon na o sang dao go qing ni khu za manga shim sum ning tha wu ga die thang wa sei gen ma gen wang rap to ni go hai chang kap ka pon na shi pha khap dao la ma ai han fu yu tie shi a nu wu ga die thang wa lu na gen ma a miu sha la tha chang ma sha tie ชัวมชาญีอามิดกังลาลุไอมจัวแต่อย่าพังเออมิวชาละทะจังโลมโลมุงอชองอพังไรจวยมงดันเดไปทางวังใสพันฝูโยกันมาเดทางวายพังมูลำปุงลีลำสกูเทโกมเดมูทากังกะคันลอมครัดวันนามุงจินชาสุยะอคังโกมเดมูทาคันลอมครัดวาใสรุงฝ่ามุ่งจินชากรมสันมุ่งแต่นันเตโตไอเตียนละโตท่ามุ่งดินนาสามามิวชาญีมีว่ากุมพรองขับลังยาไอมจวบแต่ชาก็ซาจุงงาไอเพนดับนีลูชาในมัมลุ่มรือเร่อยากจำเจ้าไงฮันฟูยิวก็ชวามชาญีเพื่อมีจิตสัจพอจะครั่งยาไอมูซากลอนนาชวามชาญีงูตุดนาคูโสกินร้อนครัดว่าไอมจวบแต่ชาก็ซาจุงอ่ะไอเพียงพงีเพื่อรู้ช้าในมัมตัวไอมังคังเทียรู้อยากลำนี้อาจังเกาหยาใส่ทิ้งมีจุขู่จามงาชิงยิงชะตาละง่ายท่าเกินมาช่างรถลู่ใส่งูติ่มเพียนว่าเพื่อหนึ่งขับนาลำเทียมุ่งจินชาสุยะอคังชงังชกังนามูลีเกรโนลิงไงโกมินตังเพียงพงมชาลี่มีอาองัวอ่างเพียนทิ้งงาจันพงมสมกรันนาช่างเย็นจึงคังคงยังกันมาเดทิมชังวายังฮันฟูยูก็ชื่อกันมานาอมิวชาสกูทากันนันครั้งกุนเทพงชังกังรองไงลำก็จอนนาสวามชานิเพอปาดีเทมุ่งจินชาอสุยะนิอาทงตราสุงจงไงคูโคชราตันในมจวบโกมินดังสานุมดันพงีนันเตียต้นในมุ่งจินชาอสุยะอคังเพอผู้เกลียก็มีอยู่ไอโลภามีใจระดับแค่ก็ไหวลำท่าลักษณะในอสงสโรคัดว่าใส่ปาดีเทมงดันจังลูกชบันฉลาดน่าไอกระตาท่าท่านฝูยูก็กุมจินกุมสาตามาดูคนนะมงจินชาญีเพื่อทำจังไอมชาเดียกินมัดว่าใส่ทิ้งมีจคู่จามงาฉลังไอหญิงสตาลคงท่าเกินมาอามิวสกูสุยะสลังรับตัวพอตอนอย่างท่านฝูยูก็รับตัวสลังและตะครุ่มไม่ทางการกุมพันผาชิพารันชื่นดับตับอุบมูลิดกุนภัยนุไอแต่ชิญิงชื่อขึ้นมากันวังนากระซาคุณนาเป้าฉันลักษณ์อุคังชาณานึ่งโตและคล่องหลังอมิวชาชปูกระซาจะพ่องโกซาล้อมไม่ทางการดึงเกินมูกุนรับตัวรับตัวสลังตะครุ่มนุไอจึงมีจักรจามงาชลคล่องยิงสตาละไงท่ากันมากันวางนึ่งโตและไงหลังอมิวชาสกูพงลำสกูมุ่งจินชากระซารับโตติ้งย่างอุบเต่าลีเทกันวางอุบเต่าลีกุนภัยนาคูและตะครุมนุไอจึงมีจักรจามงาชื่อมสมยิงท่าชื่อยืนนันมุ่งโตล่ออมิวชากระซายูกวนพงโกคันลมนาเปิดยินเทกะกามิวคันคันอยู่ขอมูไอเปิดยิงก็ติ้งย่างอุบเมาลิวเฉาชีเครื่องมังโจกมันดูจูเรปาดีเทมุ่งแต่เวอหนึ่งโบนีอาคูอาระไรขับจะครุ่มไอครุ่มลุ่ยมาจ่อนอกบูนนามือปริซีบีเชครัดเก้าอยู่ใส่เตียมเรนมีว่ามุ่งแต่สะพองปาดีพงก่อกังกะขันนางประชังรามซามีว่ามุ่งแต่นานโบมเดียนนามินไกรชงังชกังลาลู่นุใส่ทิ้งมีจคู่จามงาชิมงานยิงสตาสตาฮันฟูยูก็เกินมาสามอามิววะมิวมุดบกันวางมุ่งจินชาอสุยะนำ

ต่อมาก้อยฟังกำคับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังแลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปปิ้นบ่สังมาละแคทเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังแลมาดึงไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมมะจังปัดบอกมะเดี๋ยวก้อยฟังกำคับบน

0: खा जावे हैमी का ती खो अचीची ये चेचो तोले कुगावे हैमी को के शी ओगु ती गे चो दाविलो छो ती गे ती चामाला
1: खा या कि वे हैमी ती गे वो फु हा को लापु वे युमा हिलेला
2: आ जी हैमी खा चो वे का ती गे युपु हाले ती चाने कुविला जी ही वे ती मी चीह पैचले
3: ออจาทาเยเลติจังเอจากุบลายาเชโนกากาวิเลโคกาโลเปียวชาวิอีสีนิวยูโกยูโคกาโลชิเลยิงนาเซมิจูจูจาวสุบุวิเยฮุยยิงนากวาโปติสไทติเกติโตลาดาวิยูติโตปาโฮยานิโดโชปาคูวิฮวานิติปาดีกวาฮุยกานิติปาไพฮวา วุปะยิเฉยยิงาวุปะฮวาลีเจซาอานีวิเซียวฟูจูมาปะนากาโอปะจาพือนาเซกุมาปะจาโยลิพูปะลิเจพีลิโควุปะลิโคโปปะทาโชจีลาเมโอปะเจเสลีโตโคนุปะ เปเชฟูจ้าวชูเว่ออคอกุเนปาเปเชฟูคาโลออคอโปปาคาโลลิเจรุยโคกาโลคลูออนาเซยิฮาตาติชิจาชิจาลาตาติจาพือไอกาตาตินากากัวซาตาติลิชูจอปูมาตาตินาโลอาลีตาติ เสียใจรู้อัพฟ้าตาดีจ้าจ้าฟ้าสีจืดตาดีจ้าโยชีจ้าตาดีชิมาวีกับโชนาลาวีอบูเอียร์

0: 我错八号，客家佬表下为一时牛油锅那哈尼，你多得多，福建白家为白阿白啦。
1: 加拉以后，我去南塔古勒阿条拉维古，我去南塔吃一时加汉拉比的来月，对，七月牛油锅买回去，我接他这个买回去吧，下过来给黑皮。也是你好我过来打飞他家喊
2: 哎哥我去那波打架了吧我等你你我死他与他不会我和你比这个你有个意识的家给哈拉度我过个家车打了吧
3: 嗯下给你有了你有个给我他都家给我我给家给不要你那来的来黑的下要开要为我去叫
2: 太家托妈妈要去哟妈妈妈妈这是个妈妈这可以的估计的吃吧各位
3: 呀这个你有个不打给我妈妈妈妈妈妈都去他户口就家了要他四次好为女主妹打我去国家考好下家去的去只考好打为国家的家我把破好路拉打为弟弟了
1: 哦，我估计这里有六个客，那是地道那个我一时叫客，好个马多哈酒，好马个那位他个马多哈酒，客过有啦。
3: 月，这客过月，我去吹起大杯，我压他就来哈么的，我个气呵呵的个。
1: 哦，客，土马的叫六个，我爱家嘞，阿罗的个丁土味哟。
3: 大吉大吉，爱家的吧！我去卡亚塔西达勒，俘虏加哈拉维哟。我哥阿克去达勒，俘获维塔罗达。我去加科切克耶勒，牛油果米的，去达拉木耶勒，还我们加给哈拉维哟。
1: 啊！我哥去过去，我去阿克阿托马蒂住了呢。
3: 我去阿克米卡德黑米帕达维阿亚，加的加的加给他比勒。还没爬坡有家，家个大卫坡半夜不到哎。
4: 啊，出去你个他妈个大卫呐！我靠个这个不哈啦，哪个叫那喊呀？
3: 我去牛油锅米的锅，附加卤了来的啊。家的家的家可不多，那么多，卡呀还没多个来坡半夜，吃开锅，这个这几位还没，这个我进来饿死下位哟。
2: 以后你冇。努维多卡尼哈拉蒂古达加，亚卡普扎鲁拉勒，海米亲妈妈帕普可诺，我是卡亚为海米卡伯维加，是为那些好爹留守，卡亚是第七的独家马卓吧。
3: 加喽，卡亚是我家国，家家撇掉吧。这里去，我去牛油锅米家提提罗维锅，我把破维普塔拉住，我家阿莫达维。哎，噶阿维巴的哈巴的马克耶，马尼米塔那次不不不的，我也不加。
2: 努麦乌斯维塔杰尼莫，以后卡科维塔希努马西格噶马加，东埃加维塔的，我把破维普加鲁拉维古，卡亚和多约维多马索，卡克特蒂维噶苏克蒂噶那乌塔格古鲁格布巴阿苏勒嘿。
1: 啊，有阿雷以后。家的家的家宝可以米卡维达给他，这地多牛逼哦！夫家噶妈家噶给他，这地多嘞，卡亚和他鲁西兹罗古卡可以的多嘞嘿！
3: 卡可维奥他阿妈西古拉维，亚卡阿和。
1: 哎呀呀，哎呀呀呀呀呀！亚诺可以，诺去奈塔古嘞，你有过时加拉达古拉达维哦。亚多贝加秀，老，拉蒂不多啊！一号，得了。那多伊拉，
0: 以下每库噶老维多过海多时，要是为这里去土马库噶自个马做，伊比吹塔米卡卡那噶噶达比噶库噶，亚卡卡亚去有为嘞，每库哦噶莫达维塔接哟。那么那胡为木皮哈，爱盖嘞要米马过山，自么噶米达。瓦西的就哈切巴切灰塔都给哈啦，过山切诺拉西。
5: 哎哎，那
4: papa, papa. Na guna ka, vai si la vino me.
1: Ha? Hai guna, vai si la vide. Mapo mapo, vive manisi, manisi mi unga hajan nyanisa. Ai ya ya, ai ya ya,不笑不笑，把你气个气了不咯？哎呀，就这电话不接你上。喂，哎，你还是叫？他这个干了，他这个干了，我是干了，我回家呗。把你气个气了不咯？各位。
0: มาเดี๋ยวมาดีว่าสิลูกกาลาวิชิไอ้กาแต่ดีอีสิมิทาดูสิคือกาวิลาพิชิวข้าอยากคือมีมีหล่อหล่อตีแหละไอ้กาแต่ทามานี่สิกาชาคือปีดูสิวีที่ว่ามาจ้าจื
1: ้อมานี่สิบุปผากาชาคนนี้ชัวร์ดูที่กีวิทามีบ่ายจะที่ติดล่าเฮ้ยกูขอเฟื่องกาชงมาขอกาบัง
3: ตะกี้ตะกี้ไอ้กาพี่โป้มาจุดด่วนนี่ชัวร์มาชิดคือชูจันเล่แม่ตาเป็นมันนี่สิมือกระชากกระตีกาตีกาตีจักเกียมากะจักปวดเอา
0: จีฮ่าไอ้กาตีมันนี่สิกาวิลากาวิกาตีกาตีจักเกียมือมือจักปวดเฉยยักฮ่ากาตีกาตีจักเกียมันนี่สิโดนเนปิสิเล่มาเมฮ์แต่กูเล่มาวิกาชิดยามูจักขจีสิวยิ่งสิกุสกาตีกาตีจักเกียกาวิลาแต่กูปี
3: ตาดูฮะแม่สิจิลิวงาคือเป็นมันนี่สิชอบกาชอบจักกูโอ้กะเป็ดจ้าเบียว
5: เฮ้ยดูเนี่ยตาเวกูงาหูมาหูแม่เฮ้กูนกขมาจ่อขมาวัวบุละ
3: นกท่าข้าหัวละเวลาดักเวดีดิโยที่กูจีเวท่าที่บ้าก็โลฮัลละเนี่ย
5: มาเป็งาหูกาอปุเลอลิท่ากาดูนี่เบียว
3: จิลิวจิกากะละกูมาง่าคือเป็นมันนี่สินะซึมากระตาเวียวง่าคือข้าอนุวิมุดักกะจมัสเชื่อคนโน่อพุนนาเลติเล่โนทาอโลฮอลาเทเวียววา
5: เฮ้เพียเพียเพื่อกูง่าฮีกอลัวลาโนคือข้าเป็นมันนี่สิเวียกูยูฮันโนวิพุเมทานี่เลยูเ
6: ม่ยังสุดเจ้าข้าลากาเวข้าอยากคือข้าเปิดเวก้าไอ้กัดเดียวก็เชื่อตัวเม
3: ่ดาจ้าโอ้ก็ขมาจกุขมากระโตโอ้เบื่อจ้าแม่อาพุโซ
6: โอ้ชอบป่ะโอ้วิ่งนี่เต้นเวียวปีนต้นสาให้ก็ตีเวียวเดี๋ยวถัดเดียวก็กัดดาเวียว
0: เสียก็คือตีเล่มุทีมุชอตีเล่มุเผือตีนี่ตีห้าก็ที่ขอนอไอ้กัดเดียวและอนุมานิมีตีดาวีข้ายาเดคำแม่ตาวีมานี่สิสักกี่ปูไอ้กะจะไล่เลยยี่ห้าถักกูเลยอาโคมุ่งเผื่อห้าวีออกจ้าจ้าลาจื
1: ้ออายี่ห้าสุจิอายันหนูกะกาลาจ้าเชียวมานี่สิขามาเอ็มมาคุยจ้อลงาฮือตีเอกาโชวิกาโนทาอบุอือจ้ากุลากะชิมาวิโชทักกาอบุอือจ้า
3: เขตากูอบุอือวิโกกาตีกาตีจ้ากือกาบุลาเลยโยจ้าลาจื้อเนี่ยข้าเคยนัดทักกูโอบาพ่อวิพกะกับกาลักเอจ่าลอลี่ไอ้ล่ะ
2: เอ็กะหนูนี่นี่ยูโตจะเข็ดยูเวหนูมาสิยูฮันหนูฮือเวมานี่สิมูจ่าคือจีโยเซกุสเวชูจิสุทาฮอบิเล่จิติคือยูชาโคโรมานี่สิกว่าทูนาไอชิสุติโตเล่เขาคือข้าเวโอบาเกอโชตาโกฮอบิเวไม่ล่ะ
1: เดี๋ยวล่ะเดี๋ยวล่ะตะกลุตะกลุยี่ห้าชิดโป่งาแล้วนกวิมาทาเอากาลาแต่มาอยู่งาหุ่นหิ้วก้มหินตีแล้วอีสีโคโตอีมากากุขาไข่ติวยี่ห้ากุวิกาอ๋อลีจ่อวิแ
2: ฮวุ่นเชียวสุดฟูทมาดักเกอจ่อเวเลน่ายูฮือกูมือเจ้าตาเววีเต็มอยู่ชิดเคอง่าฮือข้าข้อเวจ้าแม่ทาโมเล่ผู้จ้าลากาเวยูฮือจ้าปุ่นคนนกแค่ข้อทาบาตาและเกศวิจิโยโอปุตะกุง่าฮือทาเจ้าสุสุจลา
3: 초가은어내맞죠
1: 아야이하자러더더더따끌로따끌로야녀너흔내다구려자네띠자라가려해자네하자따여따로일라
6: 妈陪我，阿丽又和亚爷阿阿妈母了。
1: 啊？
2: 快点呐！
0: 亚爷，我家家里来客家佬，表现为一时牛油果油。客家佬起来，因那些民族宗教是不为宴会，因那广播电视台第一第多拉大为有。第多吧和亚尼，多少吧酷威化，你第吧。地瓜灰，阿尼地巴派花，五巴一车一，阿五巴花里耶萨阿尼微笑福，九马巴那嘎，二巴扎普那些，五马巴扎哟，零五巴李吉皮，零科五巴零科波巴塔小鸡，那么二巴。周协力，多靠努巴白雪夫招雄伟，我靠古奈巴白雪夫卡洛，我靠波巴卡洛李泽瑞，靠卡洛普罗，那些伊哈大地，西扎奇扎拉大地，扎普埃加大地，那嘎过沙大地，李秋娇布马大地。那罗阿里达的，谢盖如阿福沙达的，扎扎法西子塞达的，扎哟西扎达的，起码为阿修那拉为阿布尔加

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 我错八号，客家佬表下的一时牛油锅哪里？你多得多，福建白家味白阿白啦。
1: 吃了以后，我去南塔古来阿条腊月糕，我去南塔吃一时加咸腊皮的腊月，对，七月牛油锅买回去，我接他这个买回去吧，下锅来给黑味。ยาเช่วิโคหรือกอลาตาวีถ้าจะหัน
2: ไอ้เก้านูชีนับพอดจ้าโลวางาติ้งนิวส์ท่ายูฮากูเวงาหูยูปิจิกะนิวก็อีสีที่จะเกะฮาลาตูนูก็กะจ้าเช่ตาโลวา
3: ใช่กี่วิโยโลนิวยูก็เกะหมดท่าตูจ้าเวกูงาเกะจ้าเกะปุยะนูเน็ตเลยติเลยเฮ็ดดูชาโยคายูวิโอคิจอ
2: แต่จ้าทอมาโมโยคือโยมาเมมาเมเตชิกามาเมจะเทวติกูจิติสบากาเว
3: ยาติโกนิวยูก็ไปดักเกโกเมมาเมวิทามาเฮตุคิทาฮูกูจอดจ้าแล้วโยทาสุสขอบินูจูเมตางาคือก็เจ้าขอหัวจ้าชิติคือจะขอหัวตาวิโกกากาวิกาโอ้บาพ่อฮอลุลาตาวิดีเดียวล่ะ
1: โอ้หนูกูวิเคลี่อยู่โลกโอเคน่ะฮึตีโตลาเกอกูอีสิจ่อเคฮอกึมาโดฮาจุฮอมากาลาวิทากะมาโดฮาจุเคกูอยู่ล่ะ
3: ยื่เชเคกูวิยื่งาฮึชวยชิดาวิออยาทาจุแลฮัมดีโอกึชีฮึฮึติกึ
1: โอ้เคถูกมาติจุโลกูน่ะไอกาแลอาโลดีกาตินตูวิโย
3: ตากีตากีไอกาวิปางาคือขยะทัชตาเลฟูลูจาฮาลาวิโยนกโออะคอชิตาเลฟูโววิทาโลตางาคือจักคือชิคือเยเลนิวยูโกมิเตชิตาละมือเยเลให้งมึงจักเกฮาลาวิโย
1: ฮะนกโอเคกูโอเคงาคือโอเคอะทูมาติจูแลนา
3: หนูเคยมีคาเตให้มีพาตาวิอายากาติกาติจ้าคือทัพพิเลให้มีพาผู้อยู่จ้าจ้ากาตาวิผู้เปียกุตัว
4: ชุดนี้กาทมากุตาวินาโอ้ข้อกาติกาบุฮาลางากาจันนะฮันยาง
3: าคืออยู่ก็มีตีวิโกฟูจาลุลาเลเตียกาติกาติจ้าคือผู้โตหลับมือโตขายาให้มีโตกันเลผู้เปียเช็คให้กูติกาจิจิเวให้มีติเกวจิเลอสชาวิโย
2: ยี่ห้อนิโมหนูเวดข้านิฮาลาติโกดาจ้าอยากข้าผู้จัดลุลาเลให้มีชิมามาผาผู้คนโนก็คือข้าอยากไปให้มีข้าเปิดวิกะช่วยเวลาเชื่อข้อเตี้ยลุยชิวข้าอยากคือติชีติตุกะมาจบะ
3: จะเล่าข้าอยากคือกากะกาจะเผ็ดเดียววะชิติคือก็คืออยู่ก็มีกาติติโลเวโกโอบาพ่อเวฟูทากาจูนกากามุตาเวไอกาอวิปาแต่ฮาปาติมาเคียมานิมิทานาซโบปุเบเวโอยาปุยา
2: โนเมอุสเวทาเจนิโมวิเขาข้าโคเวตาฮีโนมาสิกกามาจาดงเงจาเวตาเตอบาพ่อเวฟูจารุลาเวโกข้ายาคือโตโยเวโตมาโซข้าเกเตติวิกาสุขตีกันนาอุทากะโกลูกเกปุปาสุเลเฮ
1: อยู่อะไรยี่ห้อกาตีกาติจ้าปอเคมีคาวิดะคือถ้าเจตีโดนวิโอฟูจากามาจากาวิถ้าเจตีโดนแหละข้ายาคือถ้าลูชิซโลกุขาเคติดอยู่แล้วแ
3: ฮ่ข้าขอวิโอโลถังงามาสิกุลาวิอยากข้างาคือ
1: ไอ้ยาอยากเนาะคือหนูขึ้นในถากูแล้วมีอยู่กูสิจ้าลาแต่กุลาดาวิโอนักโตเป็นยาสิแล้วลาติปดอยี่ห้าจะเล่าเฮ้ลาดอเอล่ะ
0: ยี่ห้ามือคู่กาเล่าวิโตก็เฮ็ดดอสิยอสิวิจะได้คือถูกมากูกาซื้อกันมาจ่อยี่ปีชัยท่ามีข้าขานากากาดาปีกากูกาอยากข้าข้าอยากคืออยู่วิแลแม่คู่ออกามตาวิทาเชียวนักมือนักหูวิมุเผือข้าไอ้กายและยอมีมากูสานจื้อมือกามีตาว่าสิที่จะหาเชื้อบาเชื้อปุ๋ยทาดกคือฮาล่าก็สาเชื่อโนราสิ
5: เอ้ยเอ้ยรับฟัง
6: อืม
4: 那姑娘哈，我是哪边的呢？
1: 啊？哎，姑娘，我是哪边的？哦，马票马票，那边慢点些，慢点些，娘啊，站站一下。哎呀呀，哎呀呀，不笑不笑，慢点些啊，接拉波罗。哎呀，就这点好不好？等一下。哎，哎，一下手机哦，他这个干了，他这个干了，我是干了，我回家的，妈你是个接老婆老公的，
0: 妈有妈哩，我是老家哈拉维奇，哎，家的哩，伊是尼塔，鲁西格加维拉比修，他也是咪咪罗罗的嘞，哎，家的他，妈你是阿夏格比，鲁西哩，他妈妈家子，
1: 妈你是五八的阿夏格尼修。我们的吉他，你把耳机给拉。那个，我不敢说马虎了吧？
3: 大姐，大姐，哎，咖啡不？我这都还没下。我这得去出差了，没得被马尼西蒙个下克拉蒂。咖啡，咖啡，加个叶，马卡加不到。
0: 以下，哎，咖啡被马尼西咖啡拉咖啡，咖啡，咖啡加个叶，慢慢加不到切。一下。家底家底家个股，马尼是多内不是嘞，马买海得股嘞，马不噶。这里呀，某家科技师傅一些故事，家底家底家个，阿维拉得股比。
3: 大多还没十几六，我这边马尼是吵架吵架股，我个家别家表。
5: 哎哎哎，哎呀，多内大别股，我很马很没，这个我很卡马做卡马我不啦。
3: 侬去他卡好了未来的未得的哟，你估计为他得把好落下来呢。
5: 啊，麻烦我去个我不来我理他个多尼表。
3: 这里哦，这个个啦嘛，我去为马尼西那次马克达表，我去卡我女儿为莫达个做马西，这可能我分哪来的嘞？侬他阿落好了代表吧？
5: 嘿嘿，佩啊佩啊。这个我也搞乱了，那个咖啡马尼西不别个宇航，那位不买它，你来就买。
6: 你还是这样，看那咖啡看下去，看不别个爱干掉个干切倒霉。
3: 大家，我个卡马脚个卡马个多，我不要这样买，阿不收。
6: 我错吧，我问你对对不？冰冻山海个地位。第二趟，第二个干大杯呀！
0: 写过去的了母体，母说的了母婆，对你对哈也贴好喏。哎，干得嘞，我努马尼米的大杯卡也得，卡没大杯马尼是啥个包？哎，干再来嘞，一下他过来阿哥，母婆哈咪哦，加加辣子。
1: 啊，一下书记啊，人老个干了家小，马尼是卡买马亏着咯。那后天也该超维加诺塔奥布尔加，过来噶，先马维超塔噶奥布尔加。
3: 开大哥，奥布尔维哥加蒂加蒂加格噶不拉勒哟，加拉做啥？卡开那塔哥，奥巴坡维普噶，噶噶拉格尔加罗里，哎啦。
2: 噶，侬妮妮，有多只开的哟喂？侬嘛是，约翰侬后边马尼是。某家科技有限公司为徐志胜他合并了，吉迪克、药厂、火炉、马尼西罐头、那外汽水的多嘞，还有咖啡、欧宝哥、超大哥合并呗，没啦。
1: 得啦，得啦，打够了，打够了。一下吉迪波拿来诺维玛塔尔加拉德玛油，然后你又过敏的嘞，一时好多伊玛牙骨卡开丢，一下骨维加奥利焦的嘿。
2: 我说所以父他们大哥就为了那有何过某些大卫为对母有其实可能是卡靠卫在美他母来铺家来家卫有何家不可能开靠他把大来给媳妇之有我不大哥我和他先说说子啦
3: 错卡不能那么久
1: 哎呀你还讲了走走走大哥路大哥路也鸟能和你他哭了家美的家来家了嘿家美还家他要打雷了。
6: 妈陪我妈陪我阿里又和亚爷阿妈母了
1: 啊
2: 啊
1: 快点呐
0: 亚爷我阿刚为来扩家罗表现为一时牛油果油扩家罗起来因那些民族宗教是不为议会因那国宝的时代的夜的多拉大为有的多巴和亚尼多少巴库维化你的巴你瓜灰亚尼的巴派化五巴一次一亚五巴华丽耶萨阿尼微笑夫朱马巴那嘎欧巴扎普那些古马巴扎哟林库巴李杰皮李科五巴李科波巴塔小鸡拉美欧巴泽雪莉多科努巴伯谢夫招雄卫我科古奈巴伯谢夫卡洛我科波巴卡洛李泽瑞科卡洛普鲁奥那些伊哈达迪七扎奇扎拉达迪扎普艾嘎达迪那嘎过刷达迪李秋娇波马达迪那罗阿里达迪谢盖如阿佛沙达迪扎扎法西兹塞达迪扎哟西扎达迪起码为阿修那拉为欧布尔亚

0: 那侬说不，一直听妈讲那丈夫个老母光三妈过的话，驸马说你阿那话成啊，阿们听到他在路子嘞。
1: 云南广播电视台民族广播。
2: 云南广播电视台民族广播。
3: 那好可不吉利。
4: 正破嘎天五千尺贵。
3: 当代十三班呐，
4: 你苏我师傅，
5: 广播涵盖的红，
1: 不同的语言传递同一个声音。
2: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 地光土。ไทยกูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมูลบ่อน
7: ตีกองโถไทยกูกองครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำงามคอยฟังเส้นครับไต่สาเสริญมูลบ่อน
8: เมทักผู้ฟังต่างหลายสุจอดีผู้ขาจื้อวันหน้าบ่เดี๋ยวผัวขาเดี๋ยวกำครับเพียวหือตั้งไรฟังก้อยฟังกำครับเวียงเจียงหุงปิ้นเวียงสลาดน้ำงามเวียงเจียงหุงปงเนื่องเขินใหญ่เวียงบ่ใหญ่ขึ้นมีจื้อเสียงใหญ่มีนำคล้องไล่ไผ่เวียงเจียงหุงโคลงต่างเปลี่ยนกายขำนำคล้องขำเมฆใหญ่ถึงกลางขึ้นมาเสียงไฟในเวียงงามคู่ขึ้นบ่าวและสาวดีดโมนแอปกันทุ่งแหนเบี่ยงน้ำหามมะโตเจียงหงเพิ่งเฮ้อขึ้นมาใหม่ปิ้นเบี่ยงใหญ่เบี่ยงล้มใน12ปันหน้า